0: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156
2: ประธานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
3: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้ง

0: ส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินหมายทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคมคู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของได้ใส่นะเราทำจำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดี จากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทางนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเฮาะตำบลบาระเฮาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอัลมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดีอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
1: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพัง อย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10 ปี
0: ด้านทาบิเลมุดลุรีรักษาการ

0: โฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000ดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 นที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือชัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาจะดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีสถานเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอดุลวิทย์อนันตะเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองนโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.27 เมตรและเวลา20:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.46 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:36 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา15:19 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
3: 1 นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25 เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150 เมตรค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกฏทองใหญ่พระลองเงินและพระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทอง พระโกรธทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกรธทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
9: ท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อคราวก่อนได้คุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทพาดพิงถึงกรุงอุเทนีข้าพเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์วันนี้เราก็เลยย่องเข้าเมืองไปซะเลยดีไหมไหนๆก็มาเฉียดๆเมืองเข้ามาแล้วนี่เพราะว่าบรรดาท่านฤาษีทั้งหลายได้ฟังข่าวจากเทวดาว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองอุเทนีพระราชทานเงินสำหรับค่าดอกไม้วันหนึ่งแปดกหาปณะที่มีนามกันว่าแปดตำลึงเมื่อมีเงินแปดตำลึงแล้วก็มนางสามาวดีจึงได้ให้หญิงคนใช้คนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงหลังค่อมมีนามว่าขุชุตราเธอเป็นมีหน้าที่ในการซื้อหาดอกไม้แต่ว่าขุจุตรานี่ก็ดีเหลือใจบรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่โบราณได้กล่าวไว้ว่าการเลี้ยงช้างก็ต้องกินขี้ช้างมันถึงจะอิ่มถ้าเลี้ยงช้างกินขี้หมานี่มันอิ่มไม่ได้เพราะขี้หมากองมันเล็กนี่นางขุจุตราก็เหมือนกันเมื่อได้รับเงินแปดกหาปณะคือแปดตำลึงจากพ่อนางสามาวดีที่พระเจ้าเทนทรงพระราชทานเป็นค่าดอกไม้แล้วนางแก้วก็ออกไปจากพระราชทานที่ใช้ได้คนเดียวก็เพราะว่าหญิงในวังเขาไม่ยอมปล่อยออกนอกวังเป็นประเพณีแต่ว่าหญิงคนนี้ออกไปได้ก็เพราะว่าเป็นคนไม่สวยมีหลังค่อมคงไม่มีผู้ชายคนไหนต้องการแต่บ้านลงครานนี่ก็แสนดีเมื่อไปถึงบ้านนายมาลาการคือเจ้าของสวนดอกไม้ก็ยักย่อสตังค์ไม่ครึ่งหนึ่งเอาไว้สี่กหาปณะคือสี่ตำลึงซื้อดอกไม้มาสี่ตำลึงล่อสักครึ่งหนึ่งพอดีนี่ความจริงเรื่องคอรัปชันนี่มันไม่มีแต่สมัยนี้มีมาแล้วในการนานเป็นของประจำโลกจึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าคอรับช่างกันมากเกินไปก็ถูกด่าก็เป็นเรื่องปกตินี่ถือว่า

็นธรรมดาของคนโกงก็นางสามเมียมาว่าดีไม่รู้นี่ก็คิดว่าค่าดอกไม้แปดกหาปณะมันราคาเท่านั้นเพราะว่าพระนางเองก็ไม่เคยออกไปจากพระราชฐานมาในวันหนึ่งนายมาลาการได้นิมนต์องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยประสงค์500รูปเพื่อถวายพระตาหารนางกุจุตราคนนี้ก็ไปซื้อดอกไม้ในตอนเช้านายมาลาการยังบอกกับนางกุจุตราว่าเรื่องดอกไม้น่ะเก็บไปก่อนเรามีให้เจ้าตามความประสงค์แต่ว่าวันนี้เรานิมนต์สมเด็จพระพุทธองค์คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสงค์สาวก500รูปเป็นอรหันต์ทั้งหมดมารับพระราชทานฉันขอโทษรอบพระราชทานก็ให้แล้วมาฉันพระตาหารในบ้านของเราวันนี้เป็นบันบุญใหญ่สำหรับเธอกับเราไม่ช่วยกันเลี้ยงอาหารพระพุทธเจ้าก่อนเพราะการบำเพ็ญกุศลแก่องค์สมเด็จพระชินวรนั้นมีบุญมาก มีอานิสงส์มากอานุภาพขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมไม่ได้พระธรรมและประสงค์รวมเรียกว่าไตรสรณาคมดังสามประการสามารถจะบันดาลคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขได้คนที่มีความสุขเย็นแล้วให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปได้จอมใจขุจุตระรังค่อมจอมโกงก็ยอมรับคำจากนายมาราการด้วยการดุษณีภาพแล้วก็เต็มใจเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยพระสงฆ์สาวก500รูปเข้ามาถึงในบ้านของนายมาราการนายมาลาการยังได้ถวายนมัสการอารัตนาให้เสด็จประทับอันในที่อันสมควรแล้วก็จัดพัตตาหารเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่จัดไว้ให้นางขุจุตราช่วยจัดนางขุจุตราก็ช่วยจัดด้วยความเต็มใจเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันเสร็จพระสงฆ์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วองค์สมเด็จพระทิพย์องค์ทรงพระทิพย์แก้วก็ทรงอนุโมทนาการโมทนาสมัยนั้นไม่ใช่ว่ายถาสัพพีมาสมัยนี้องค์สมเด็จพระจินสีโมทนาในการเทศโปรดการเทศของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปตั้งท่าบนธรรมาสน์วาดท่าให้มันผ่าเผยแล้วการตำราว่าเป่าเป่าเป่าเป่าไปคนเดียวไม่ใช่ว่าแบบนี้ก็ประเทศแบบนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเทศกันเท่าไรเท่าไรมันยังไม่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแม้แต่จะทำคนผู้ฟังให้เข้าถึงไตรสรณาคมก็เข้าไม่ได้นี่เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ได้เทศแบบนั้นท่านเทศแบบคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาเทศไปแล้วก็ถามคนฟังไปด้วยวันนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศอานิสงส์ของศีล5แล้วก็โทษของการยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราพระพุทธเจ้าให้บรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทรงศีล5ประการไว้ให้บริสุทธิ์พระศีล5ประการนี้ถ้าไม่ใครไม่รักษาไว้ให้บริสุทธิ์เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์จะไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นและองค์สมเด็จพระทศพลก็พรรณนาเรื่องนรกให้ฟังว่ามันลำบากแค่ไหนต่อจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเทศอนิสงส์ของศีล5เมื่อการรักษาศีล5ตายจากโลกนี้แล้วถ้าไปเกิดเป็นคนก็เป็นคนสวยเพราะด้วยอำนาจมีเมตตาจิตไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพราะไม่ประทุษร้ายเขามีอายุยืนนานเพราะไม่ฆ่าเขาให้ตายจะมีทรัพย์สมบัติทั้งหลายมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ไม่ถูกอัคคีภัยคือไฟไหม้ไม่ถูกโจรภัยคือโจรรัก
ไม่ถูกอุทกภัยคือน้ำท่วมไม่ถูกวาตภัยคือลมพัดให้พินาศไปแล้วก็บุคคลนั้นหลายใต้บังคับบัญชาจะอยู่ในโอวาทไม่มีใครพุทธเจริญคิดมีชอบและยิ่งไปกว่านั้นมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคลผู้ใดได้ฟังก็ชื่นอกชื่นใจเป็นวาจาอันเป็นทิพย์และในที่สุดสติสัมปชัญญะก็ไม่ฟั่นเฟือนไม่เป็นโรคประสาทไม่บ้าไม่คลั่งนอกจากนั้นบุคคลที่รักษาศีลห้าบริสุทธิ์สีเลนะสุขติงยันติพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าตายจากความเป็นคนถ้าไม่เกิดเป็นคนก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเทวนาเป็นต้นสีเลนะโพกสมถาจะมีทิพสมบัติมากสีเลนะทิบุติงยันติศีลเป็นปัจจัยให้เข้าสู่พระนิพพานและองค์สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงยกอริยสัจคือให้พิจารณาเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ทุกข์มาจากความอยากคือตัณหาสิ่งที่ไม่มีอยากจะให้มีขึ้นถ้ามีเองไม่ได้ก็ตั้งใจขโมยชาวบ้านเขาด้วยความทุจริตสิ่งที่มีอยู่แล้วก็อยากให้มันทรงตัวไม่อยากให้เคลื่อนไปเวลาที่มันจะเคลื่อนไปก็ไม่

าคมพระพุทธเจ้าเทศจบเธอก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาการเป็นพระโสดาบันและพระโสดาปัตติผลนั้นก็เป็นยังไงเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทจำไว้ให้ดีจะได้ประพฤติปฏิบัติตามคืออารมณ์ที่ทรงความเป็นพระโสดาบันนั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์เคารพจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าเคารพแล้วก็สี่มีศีลห้าเป็นสมุจเฉทคำว่าศีลห้าเป็นสมุจเฉทนี่หมายความรักษาศีลห้าเป็นปกติไม่ยอมให้ศีลขาดและถ้าใจเลยไปกว่านั้นสักนิดนอกจากองค์นี้ก็คือมีจิตใจนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าเราต้องการพระนิพพานนี่แถมนะคำว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่แถมแต่องค์จริงๆนะมีอยู่สี่อย่างคือมีความเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างแท้จริงแล้วก็รักษาศีลห้าเป็นปกติไม่ยอมให้ศีลห้าด่างพร้อยหรือขาดด้วยเจตนาศีลห้านี้ถ้าจะขาดจริงๆต้องตั้งใจละเมิดถ้าไม่ตั้งใจบังเอิญเดินไปเหยียบมดตายสัตว์ตายอย่างนี้ศีลไม่ขาดสำหรับคำว่ามุสาว่าต้องตั้งใจทำลายประโยชน์ของเขาถ้าพูดเพื่อรักษาประโยชน์ศีลก็ไม่ขาดเหมือนกันมีองค์สมเด็จพระทรงทันเทศจบเธอได้พระโสดาปัตติผลความจริงได้ไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กำลังรับฟังอยู่นี้ได้ยังง่ายๆได้เฉยๆไม่มีอะไรเป็นของยากและไม่มีอะไรเป็นของมากเพียงแค่รักษากำลังใจนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเคารพอย่างจริงใจมีศีลห้าบริสุทธิ์เพียงแค่นี้เองบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบพระกลับนางคุจุตราก็เอาเงินแปดกหาปณะคือ8ตำลึงซื้อดอกไม้จากนายมาลาการนายมาลาการถามว่าทำไมซื้อมากเมื่อวันนี้ทุกวันน่ะซื้อสี่ตำลึงนางก็เฉยเสียเอาไว้ช่างเถอะเราจะซื้อเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของเราเมื่อนายมาลาการจัดดอกไม้ให้นาตรา8ตำลึงมันก็อีกเท่าตัวหนึ่งนางได้มาก็มามอบให้แก่นางสามาวดีพระนางสามาวดีเห็นดอกไม้ขึ้นมากอีกเท่าตัวยังได้ถามนางคุจุตราว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อดอกไม้แก่เราเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหรือเพื่อการใดดอกไม้จะได้มากขนาดนี้นางคุจุตราเวลานี้เป็นคนดียังได้กราบทูลจอมศักดิ์ศรีของพระเจ้าเทนว่าความจริงพระราชาไม่ได้เพิ่มอัตราค่าดอกไม้คงให้มาวันละแปดกหาปณะตามปกติแต่ว่าวันก่อนๆน่ะหม่อมฉันโกงเอาไว้สักครึ่งหนึ่งนี่เป็นพระโสดาบันแล้วนี่รักษาศีลบริสุทธิ์โกหกไม่ได้โกงก็ไม่ได้ที่ได้รับตามความเป็นจริงกับยอดหญิงสามาวดีว่าวันก่อนหม่อมฉันนี่โกงไว้ครึ่งหนึ่งเอาไว้สี่ตำลึงเป็นทุนส่วนตัวแต่วันนี้ไม่ยอมโกงแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ขอโกงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าโกงเป็นบาปพระนางสามาวดีก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนี่เธอเอาไว้ตามปกติก็ได้เพราะฉันไม่ว่าอะไรไอ้ส่วนที่แล้วก็แล้วกันไปฉันยกให้ต่อไปก็เก็บเอาไว้วันละสี่ตำลึงก็แล้วกันดอกไม้เท่าราคาสี่ตำลึงที่นำมาก็พอแก่ความต้องการแล้วนางกุจุตราได้บอกว่าไม่ได้หรอกวันนี้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วโกงก็ไม่ได้บอกให้ก็ไม่เอาต่อแต่นี้ไปขอเป็นคนดีแล้วไม่ยอมเป็นคนเลว

พระนางสามาวดีฟังคำพระองค์สมเด็จพระจินดาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติแล้วก็มีพระสงฆ์นางโคจุตราได้ฟังเทศความเลื่อมใสก็เกิดในองค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษฐ์ขึ้นมาทันทีพร้อมทั้งหญิงบริวารอีก499คนต่างคนต่างก็ดีใจอยากจะเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่อยากจะฟังเทศแต่ว่าโอกาสที่จะออกจากพระราชฐานยังไม่มียอดนารีจึงได้บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศไว้ยังไงให้เธอลงเทศให้เราฟังดูทีหรือพระนางคุจุตราจึงได้บอกว่าการที่พระพุทธเจ้าเทศแต่หม่อมฉันจำได้และเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเทศนี่สิหรือว่าจะเทศอย่างพระพุทธเจ้ามันเป็นของลำบากถ้าแม่เจ้าต้องการให้เทศจริงๆก็จงตั้งธรรมะขึ้นเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านเทศท่านตั้งธรรมะถ้าคำว่าธรรมะนี่แปลว่าอาสนะเป็นที่แสดงธรรมต้องนั่งสูงกว่าคนฟังนิดหน่อยก็นางสามาวดีก็หญิงทั้ง500ช่วยกันจัดอาสนะเป็นที่แสดงธรรมนางโคจุตราก็บอกว่าก่อนที่จะแสดงธรรมร่างกายเวลานี้ร่างกายหม่อมฉันสกปรกต้องอาบน้ำชำระร่างกายเสียก่อนไม่เช่นนั้นธรรมขององค์สมเด็จพระจินดาวรจะไม่สะอาดพระนางสามาวดีก็บอกกันให้หญิงทั้งหลายนำน้ำหอมสำหรับนางอาบเองมา9หม้อให้นางโคจุตราอาบเมื่อนางโคจุตราอาบน้ำแล้วก็นุ่งผ้าห่มผ้าสบายเฉียงขึ้นสู่ธรรมาสน์วางลีลาในการแสดงพระธรรมเทศนาเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเธอมีปัญญาประเสริฐมากจำลีลาของพระพุทธเจ้าได้หมดพูดกันง่ายๆเดี๋ยวเทศเรียนแบบพระพุทธเจ้าเลยจำมันได้เกือบทุกถ้อยคำแสดงลีลาเหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่างบรรดาหญิงทั้งหลายเหล่านั้นมีพระนางสามาวดีเป็นประธาน500คนขณะที่ฟังเทศจากนางกุจุตรายก็ตั้งใจว่าเวลานี้เราฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าผู้เทศคือนางกุจุตรายคิดแต่เพียงว่าการที่นางโคจุตราเทศนี้ก็คือเป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเจตนงของนางตั้งตรงเฉพาะพระพุทธเจ้าเมื่อนางโคจุตราเทศจบบรรดาหญิงทั้ง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็บอกกับเมื่อก็ไม่ใช่บอกพระนางคุจุตราเทศจบพระนางสามาวดีเป็นประธานพร้อมทั้งหญิง500ก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระขอโทษก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานี่ดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้ามันจะง่ายเหลือเกินการบรรลุพระโสดาปัตติผลรู้สึกว่าเป็นไม่ยากนางคุจุตราฟังเทศครั้งเดียวก็ได้พระโสดาปัตติผลทั้งที่ตนเองนะเป็นคนมิจฉาทิฏฐิเป็นคนทุจริตคิดไม่ชอบโกงเงินเจ้านายวันละครึ่งเอาสมากด้วยตอนนี้สมมติว่าบรรดาคนประชาชนคนทั้งหลายที่มีจิตใจประกอบไปด้วยอกุศลมีจิตใจของตนเป็นคนไม่เคารพในศีล5ประการเช่นเดียวกับนางโคจุตราบางท่านก็ทำปานาติบาตเป็นปกติบางท่านก็ประกอบอธินาทานลักขโมยปล้นเขาโกงเขาเป็นปกติอย่างนางโคจุตราเพราะนางโคจุตรานี่โกงเจ้านายเป็นปกติ
หรือบางคนทำกาเมสุมิจฉาจารเป็นปกติคำว่ากาเมในที่นี้ก็คือหญิงในปกครองไม่ใช่แต่เฉพาะผัวเขาเมียเขาเท่านั้นลูกเขาคนใช้เขาคนอยู่ในการครอบครองของเขาทั้งหมดถ้าเราจะร่วมรักก็ต้องขออนุญาตให้เจ้าของอนุญาตเสียก่อนถ้าไม่อนุญาตแล้วผู้ปกครองไม่อนุญาตหรือเจ้าของไม่อนุญาตถือว่าเป็นกาเมทั้งสิ้นอย่าไปนึกนะว่าข้าแต่ภรรยาเขาหรือสามีเขาลูกเขาคนใช้เขาคนในบริษัทของเขาคนในครอบครองของเขาก็ถือว่ามีผู้ปกครองโทษกาเมนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทน่ากลัวจะลำบากมากยากแก่การปฏิบัติสำหรับคนสมัยนี้แล้วคุยกันไปนี่ถ้าหากว่าบังเอิญคนใดก็ตามทีมีความประพฤติอย่างนี้ก็คิดว่าเรานี่บาปมากคนจะไม่มีโอกาสมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเราประกอบด้วยความทุกข์คือกรรมที่เป็นอกุศลคงจะไม่พ้นอบายภูมิถ้าคิดอย่างนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังเรื่องราวของนางกุจุตรานางกุจุตรานี้เป็นสตรีที่ประกอบด้วยความทุจริตมาในเบื้องต้นคำมาฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลจิตเป็นกุศลสูงส่งกว่าได้เป็นพระโสดาบันนะครับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะถามว่าเป็นพระโสดาบันแล้วบาปอกุศลเดิมๆมันลบล้างไปหรือยังไงบุญล้างบาปได้หรือเป็นประการใดก็ต้องขอตอบว่าบุญนี่ล้างบาปไม่ได้แต่ว่าเราก็สร้างกำลังของบุญให้ยิ่งใหญ่กว่ากำลังของบาปถ้าเราเข้าถึงพระโสดาบันแล้วคำว่าบาปอกุศลเดิมๆที่เราทำไว้ในชาติก่อนบ้างชาตินี้บ้างที่เรายังให้ผลไม่หมดบาปอกุศลทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะดึงเราลงสู่อบายภูมิคือหมดกำลังที่จะดึงจะลงโทษเราได้ก็แต่เพียงว่าร่างกายของเรายังทรงอยู่เท่านั้นอย่างปานาติบาตก็จะผลได้เพียงว่าเราเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าถูกทำร้ายทางร่างกายเพราะเศษของกรรมยังบาปอทินนาทานก็มีอยู่แต่เพียงว่าเข้าของที่มีอยู่มันถูกลักถูกขโมยไปบ้างเป็นของธรรมดานี่เป็นเศษของกรรมเราไม่มีโอกาสตกอบายภูมิมีนรกเป็นต้นถ้าเราเคยโกหกมดให้เขาไว้มันก็ถูกเขาโกหกเราบ้างเราเคยมีโทษกาเมสุมิจฉาจารผลที่จะพึงได้ก็เป็นส่วนย่อยคือเป็นเศษกรรมได้แก่คนใต้บังคับบัญชาไม่อยู่ในอาวาสเราเคยดื่มสุราเมรัยก็จะเกิดเป็นโรคประสาทขึ้นมาบ้างเล็กน้อยปวดหัวมัวตาลืมน่นลืมนี่เป็นของธรรมดานี่เป็นเศษของกรรมเมื่อเราเป็นพระโสดาบันแล้วกฎของกรรมที่เป็นอกุศลจะให้ผลได้แต่เพียงแค่นี้นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงบุญกุศลไม่มีโอกาสลบล้างความชั่วแต่ว่ามีกำลังเหนือความชั่วพาตัวให้พ้นจากอบายภูมิเพื่อไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะวนไปวนมาเป็นแค่สวรรค์พรหมโลกกับมนุษย์เท่านั้นมีการเป็นพระโสดาบันถ้าเรามีกำลังใจอ่อนก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีก7ชาติก็จะถึงพระนิพพานเป็นอรหันต์ถ้ามีกำลังใจอย่างกลางมีความเข้มแข็งอยู่บ้างก็จะเกิดเป็นแค่3ชาติถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวที่สุดเราก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีและนางโคจุตราก็คงจะเข้าใจ
แล้วก็เบาใจได้ชื่นชื่อว่ากรรมไม่ดีนี่มันให้ผลเราไม่ได้เมื่อเรา

พระโสดาบันคือนำไปอบายภูมิไม่ได้ถ้าเรายังเกิดอยู่มันก็เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บดอกเบี้ยเป็นของธรรมดาเมื่อนางสามาวดีและหญิงทั้ง500คนเป็นพระโสดาปัตติผลก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามากอยากจะออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าภายนอกแต่ว่านางกุจุตราก็เป็นหญิงฉลาดจริงๆยอดหญิงจึงแนะนำพระนางสามาวดีว่าโอกาสเช่นนี้ยังมีไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าระเบียบในพระราชฐานก็ห้ามไว้ว่าหญิงภายในห้ามออกภายนอกถ้าพระแม่เจ้ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทั้งกลางวันและกลางคืนคอยตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก่ไว้ก็แล้วกันคือนั่งนึกถึงองค์สมเด็จพระทรงทันพร้อมไม่ได้ประธรรมที่ทรงสั่งสอนความดีขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาก็จะบันดาลให้พระแม่เจ้าและหญิงทั้งหมดนี้มีความสุขนี่เขาพูดกันอย่างพระอริยเจ้าพูดกันคือนางโคจุตราก็เป็นพระโสดาบันเวลานี้หญิงทั้ง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็เป็นพระโสดาบันด้วยนี่ลองคิดกันดูเพราะว่าพวกเราเหล่าพุทธบริษัทที่กำลังฟังอาตมาพูดอยู่นี้จะเป็นพระโสดาบันได้ไหมหญิงทั้ง500เขาตั้งใจรักษาศีล5บริสุทธิ์มีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพระโสดาบันได้เขากับเราต่างกันตรงไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนั้นหลายเหล่านั้นมีความเกิดเหมือนเรามีร่างกายเหมือนเรามีความรู้สึกหนาวร้อนหิวกระหายเหมือนเราปวดอุจจาระปัสสาวะเหมือนเราแต่ว่าเขาเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้แล้วก็เราพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้จะเป็นพระโสดาบันได้บ้างไหมลองวัดกำลังใจของท่านดูทีเดียวว่าการเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองไม่ต้องลงแรงเพียงแค่ใช้กำลังตาใจตั้งใจแสดงความเคารพด้วยความจริงใจเท่านั้นเราไม่ปรามาสในพระรัตนตรัยคือไม่ดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เว้นไว้แต่พระสงฆ์เดินขบวนแล้วก็พระสงฆ์ที่ออกประกาศเป็นอะไรนะองค์การหรือว่าสมาคมอะไรต่อต้านชาวนาต่อต้านรัฐบาลพระสงฆ์ประเภทนี้ไม่เกี่ยวพระสงฆ์ประเภทนี้เกี่ยวด้วยไม่ได้หรือบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเป็นอรัชชีไม่มีความอายพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นพุทธสาวกรวมความว่าพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าท่านผู้นี้เป็นพระถือว่าเป็นเดรัจฉีเป็นเปรตในเครื่องห่มห่อของผ้ากาสาวพัดไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคให้เคารพในพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีประพฤติชอบและนอกจากนั้นก็รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์มันยากเกินไปไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าไม่ยากเกินไปก็ลองปฏิบัติเข้าไว้เวลานี้มองดูเวลาเห็นว่าหมดเวลาพอดีก็ยังต้องขออำลาบรรดาท่านพุทธบริษัทเสร็จแล้วในที่สุดแห่งการสนทนากันนี้อาตมาภาพในฐานะประสงค์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญาณอธิษฐาน

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟัน
1: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด้อ
2: กองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์54071115407111

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคาอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนิ่มนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ใครค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อใครค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังค์พร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อลุงสุวิชัย0811330630 081 133 0630 081 133 0630เจาะถึงที่เจอหน้ำ 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วน

0: ผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
2: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
1: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
3: ไอ้จอยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซียวเหลืองกระปูกี
4: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นปนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
3: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อยายขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
4: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยK16แน่นอน
3: ยาทายพยาธิK16ขาพยาธิไร่ตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้นะคะกับเจฟ INL มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เราเจอกันทุกวันนะคะที่ 104.5 อำเภอท่าบ่อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์คุณผู้ฟังติดตามกันได้เลยนะคะมีหลายช่วงเวลานะคะสะดวกช่วงไหนก็สามารถรับฟังกันได้แล้วก็รวมถึงทางวิทยุออนไลน์นะคะ www.nakaraonline.com นะคะนักขาก็ตัว N นะคะตัว ARA นักขา KA นะคะแล้วก็ online.com อันนี้ก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรนะคะอยู่รอบนอกทั่วประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็รับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้นะคะย้ำนะคะ www.nakaraonline.com แต่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคุณผู้ฟังที่อยู่ทางอำเภอท่าบ่อนะคะคลื่นก็จะชัดเจนอยู่นะไปทางบ้านผือก็ยังได้ยินอยู่นะคะหรือว่าทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยฝั่งตรงข้ามอย่างทางบ้านห้อมเนาะอันนี้ก็รับฟังได้หรือว่าทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็ชัดเจนนะคะรับฟังพร้อมๆกันได้เลยในส่วนของเบอร์โทรของเจฟนะคะเดี๋ยวเจฟจะแจ้งคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกนิดนึงนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ำในชั่วโมงให้เรื่อยๆนะคะเบอร์โทรของเจฟเนี่ยแจ้งนิดนึงว่าเวลาที่คุณผู้ฟังเนี่ยบันทึกเบอร์ก็จะเป็นไลน์แอดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะโทรเข้ามาจะคุยกันทางไลน์ก็ได้โทรทางไลน์ก็ได้หรือโทรปกติก็ได้เหมือนกันนะคะเอาที่สะดวกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์โทรของเจฟเนี่ยอย่างบางทีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วเจฟยังไม่ได้รับโทรศัพท์ทันทีเนี่ยเดี๋ยวเจฟติดต่อกลับนะคะเพื่อความสะดวกคุณผู้ฟังก็แจ้งไว้ด้วยนะเรื่องของเบอร์โทรเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ของตัวเองนะคะก็แจ้งเจ้าของเบอร์ไว้ด้วยว่าเดี๋ยวเจ๊บติดต่อกลับหรืออะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกเรื่องของความปลอดภัยนะคะมิจฉาชีพก็เยอะมากนะยิ่งมาทางแบบมือถืออย่างนี้นะคะเบอร์แปลกๆหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็แจ้งเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแฟนรายการของเราก็จะมีอายุหน่อยอย่างนี้นะคะพอฟังปุ๊บเนี่ยก็อาจจะให้ลูกหลานโทรให้ก็มีเหมือนกันอ่ะแล้วก็นะคะผู้สนับสนุนรายการก็ยังอยู่เช่นเคยนะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL

กาแฟไอเนลคอฟฟี่นะคะสารเสริมพืชสะพรั่งหรือสวนอาหารแพกลางน้ำก็ยังถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะในส่วนของเบอร์โทรขนเจ็บคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะเบอร์ขนเจ็บนะ0896873368นะคะ0896873368อย่าอีกสักรอบแล้วกันเนาะเผื่อคุณผู้ฟังจดไม่ทัน0896873368นะคะอันนี้คุณผู้ฟังจดไว้เลยนะคะเอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่แบบหาเจอง่ายๆอย่างนี้เนาะอยากโทรเข้ามาก็พูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งผลิตภัณฑ์สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือปรึกษาเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของโภชนาการอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะในส่วนของเจฟเองเนี่ยเรื่องของโภชนาการเนี่ยเราทำเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกับการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็รวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือเป็นอาหารพื้นถิ่นอาหารที่แบบเมื่อก่อนเคยมีตอนนี้แบบหาทานยากแล้วอันนี้เราก็กำลังทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้เลยนะคะจริงๆเนี่ยการที่เรามีเหมือนกับมีเพื่อนพูดเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพง่ายขึ้นกันนะหลายท่านเนี่ยบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็แบบคิดมากอย่างนี้เนาะจิตตกหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ยังน้อยได้แบบพูดคุยได้มีคนเข้าใจเราได้ระบายตรงนี้บ้างเนี่ยก็ทำให้ในเรื่องของความเครียดความอะไรอย่างเงี้ยลดลงนะคะต้องบอกว่าความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของโรคหลายโรคเลยนะคะต้องบอกว่าทุกโรคเลยเกิดจากเรื่องของความเครียดเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอร่างกายเราเกิดความเครียดปุ๊บก็จะมีในเรื่องของกรดในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะคะบางคนเนี่ยเกิดเรื่องของกรดเกินเป็นเรื่องของโรคกระเพาะเรื่องของเกี่ยวกับความไม่สบายท้องอย่างนี้แหละมีภาวะเลือดข้นกรดในเลือดเยอะอย่างนี้เหมือนกันอันนี้คือทุกอย่างคือส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มจากเรื่องของความเครียดนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าคนที่แบบสุขภาพจิตดีอารมณ์ดีอย่างนี้นะคะสุขภาพของเขาเนี่ยเรื่องของสุขภาพกายก็จะดีตามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามนอกจากดูแลสุขภาพกายแล้วเนี่ยสุขภาพจิตหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยนะคะตรงนี้เนาะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงสำหรับผู้สนับสนุนรายการเนาะตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL ของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าอยู่คู่กับรายการของเรามานานแล้วนะคะก็ต้องย้ำกันอีกทีนึงว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่13แล้วที่อยู่ดูแลคุณผู้ฟังมานะไม่ว่าจะเป็นที่อุดรเองนะคะทางหนองคายหรือว่าทั่วประเทศรวมถึงที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็มีส่งไปให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคุณผู้ฟังที่มีโอกาสได้ใช้นะคะอันนี้จะฝากนิดนึงแล้วกันคือถ้าใช้ดีรู้สึกว่าถูกใจเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าจะคิดว่าตรงนี้คือเราเวลาที่เราใช้ดีเนี่ยเราก็อยากแนะนำบอกต่อให้คนที่เรารักหรือว่าคนที่เราห่วงใยอย่างนี้นะคะเขาได้ลองใช้ด้วยในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยพอเราใช้ดีบอกต่อเนี่ยนอกจากจะได้บอกสิ่งดีๆแล้วก็เหมือนได้บอกบุญเนาะคือทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นอันนี้เราก็ได้บุญด้วยนะคะเป็นอีกทางอ้อมเนาะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยที่เจ็บดูแลอยู่นะคะปัญหาสุขภาพเนี่ยที่แรกเริ่มจากเรื่องแบบไม่มากอย่างนี้เนาะพอหลังๆก็เริ่มแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรืออย่างบางคนเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาก่อนเรื่องของเบาหวานความดันอย่างนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บดูแลตัวเองไม่ดีปล่อยไว้อย่างเงี้ยโรคก็เริ่มลุกลามแล้วปัญหาเรื่องของโรคภาวะเรื้อรังหรือว่าโรคต่อเนื่องจากเบาหวานก็ตามมาเพียบเลยนะคะ7ด้านเลยนะสำหรับโรคเรื้อรังหรือว่าโรคต่อเนื่องจากเบาหวานเนี่ยแล้วก็รวมถึงโรคอื่นๆที่ตามมาจากเบาหวานเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะคะทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยยากมากขึ้นมีคนป่วย1คนที่บ้านเนี่ยก็เหมือนเขาเรียกว่าป่วยด้วยกันหมดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเนาะในส่วนของ INL เนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถซื้อหาไปรับประทานได้นะคะวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าควบคู่กับยาของคุณหมอได้เลยนะตรงนี้ก็คือทานข้าวเช้าเสร็จปุ๊บก็ทาน INL ได้เลยหลังอาหารนะคะแต่ถ้าเป็นยาของคุณหมอเนี่ยถ้าเป็นยาก่อนหรือยาหลังเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งอยู่ว่าอาจจะก่อนหรือหลังเนี่ยอย่างละ10นาทีเนาะแต่ถ้าเป็นยาที่ทานพร้อมอาหารนั่นหมายความว่าคือกินปุ๊บแล้วก็ทานอาหารต่อได้เลยอย่างนี้นะคะหรือว่ายาหลังอาหารเนี่ยเขาก็จะมีระบุอยู่เหมือนกันเวลาไปเนี่ยเภสัชเขาก็จะบอกอยู่ว่าจะกินก่อนหรือกินหลังห่างกี่นาทีหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ในส่วนของ INL เนี่ยเป็นอาหารเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินควบคู่กับยาของคุณหมอกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ย INL กินได้เลยนะคะต่อจากกินข้าวเลยแล้วก็ค่อยกินยาตามปกติในส่วน

0: ที่เราดูแลอยู่เนี่ยหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันมือชาเท้าชาหมอนรองกระดูกทับเส้นในเรื่องของนิ้วล็อกอย่างนี้เนาะคือแบบหลายท่านก็มีปัญหาหลายอย่างอย่างนี้นะคะเราก็ดูแลอยู่นะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะการออกกำลังกายอันนี้ก็มีผลนะส่วนวันนี้เนี่ยทำไมต้องเปิดด้วยเรื่องของเบาหวานก็เพราะว่าช่วงนี้มีหลายท่านที่โทรเข้ามาสอบถามในเรื่องของเบาหวานนะคะต้องบอกว่าสถิติของบ้านเราเนี่ยตอนนี้คนเป็นเบาหวานเนี่ยถือว่าเยอะขึ้นแต่ที่เพิ่มขึ้นแบบน่าตกใจเลยก็คือเรื่องของภาวะโรคไตนั่นก็เพราะว่าอย่างเบาหวานเนี่ยบางคนที่เป็นแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาใช่ไหมคะเราก็จะมีข้อมูลทางสถิติแต่ก็มีหลายท่านที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือว่าคือรู้ว่าตัวเองเป็นแต่ไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาอันนี้ก็จะไม่มีการเก็บสถิติแต่ว่าภาวะโรคไตเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะโรคไตเนี่ยผู้ป่วยทุกคนเนี่ยจะต้องโดยส่วนใหญ่นะคะเข้าสู่กระบวนการการรักษาเพราะฉะนั้นจะมีตัวเลขสถิติของข้อมูลโรคไตอยู่แต่เป็นก็เรียกว่าเป็นที่น่าตกใจนะคะว่าของประเทศไทยเองเนี่ยสถิติของโรคไตเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นหมายความว่าคือในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยก็หลายอย่างนะคะเนาะอาจจะด้วยเรื่องของอาหารการกินด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตตอนนี้ด้วยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุของการเกิดโรคไตที่แบบเป็นเยอะๆกันตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต่อเนื่องจากการเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลังจากที่คุยกันหลายสายที่โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันนะคะจิ๊บก็เดี๋ยวเรามาเช็คเรื่องของสัญญาณโรคเบาหวานกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงเบาหวานมีกี่ประเภทหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ทันใน1ชั่วโมงคือถ้าเป็นหัวข้อนี้ไม่จบเนี่ยจิ๊บก็จะยกยอดไปนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามต่อเนื่องนะอันนี้คือเล่าให้ฟังกันก่อนแล้วก็จะมีในเรื่องของการอ่านค่าหรือว่าผลตรวจเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีนำมาเล่าให้ฟังนะคะเวลาที่คุณผู้ฟังไปหาคุณหมอเวลามีผลตรวจมีอะไรมาจะได้รู้ว่าแบบตัวนี้หมายถึงอะไรค่าตรงนี้คือยังไงอะไรแบบนี้นะคะคือถามว่าเราจำเป็นต้องรู้ลึกต้องอะไรอย่างนี้ไหมอาจจะไม่ต้องรู้ลึกนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยตัวสำคัญที่เวลาเราไปตรวจเนี่ยควรจะรู้ก็มีเหมือนกันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยๆรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปเนาะเดี๋ยวเจ๊ขอพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมส้วมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368INL Coffee กาแฟดีแซ่บอีหลีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเบาหวานก็กินได้น้ำหนักหลายอ้วนล่องพุ่งก็กินดีเป็นความดันไขมันในเลือดสูงกินแล้วบ่ตื้มมือตื้มเกลือบ่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำบ่บีบหัวใจบ่มีคอเลสเตอรอลบ่มีน้ำตาลรสชาติแซ่บแซ่บนัวนัวย้อนเข้มเทียมจากถั่วเหลืองเจก็กินได้มีส่วนผสม16อย่างในซองเดียวกันอาทิเช่นเข่าก้องงอกจมูกเข่าหอมนิ่มซ่องกินแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมฝ้าฝ้ามาซื้อไปกินเด้อ INL Coffee แซ่บอีหลีขอบอกใครอยากได้โทรสั่ง0896873368 0896873368
2: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงยา

0: ใส่แล้วเห็นผลสัตว์นี่บ่ต้องรอสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: ครบความพิเศษมีไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือควงแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
2: ค่ะกลับเข้ามาย้ำเบอร์โทรกันหน่อยนะคะ0896873368นะคะฝากด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะคุณผู้ฟังที่มีสอบถามเข้ามาว่าใครที่สามารถรับประทานได้บ้างนะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเด็กรับประทานได้ไหมได้นะคะแต่ต้องเป็นเด็กที่อายุแบบ12ปีขึ้นไปเนาะนี่คือตามข้อกำหนดของอย.ของเรานะคะถึงจะเริ่มใช้อาหารเสริมถ้ามีปัญหาสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้เนาะเป็น12ปีขึ้นไปแต่จริงๆเนี่ยในส่วนของเด็กจะแนะนำว่าถ้าเป็นเด็กจริงๆเนี่ยเขาสามารถรับสารอาหารได้จากอาหารที่รับประทานนอกจากว่าบางทีเนี่ยเด็กเลือกรับประทานอาจจะขาดบางส่วนหรืออะไรอย่างนี้ไปจะก็แนะนำว่าเป็นภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วกันเนาะแต่ในส่วนอื่นๆอย่างเงี้ยคือพอเราเริ่มอายุมากขึ้นอย่างนี้นะคะการเสริมเรื่องของแคลเซียมการดูแลตัวเองนะคะอย่างคนที่เป็นเบาหวานมีภาวะความดันกระดูกผุกระดูกพรุนเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอา INL ไปรับประทานได้จะมีการวัดผลให้นะ1 2 3 4สัปดาห์ที่ใช้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถวัดผลได้ด้วยตัวเองเลยนะหลังจากใช้ครบ4สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยจะใช้ต่อไหมหรือพึงพอใจหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถตอบตัวเองได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าตรงนี้ก็เหมือนเป็นการลงทุนเรื่องของสุขภาพนะคะอยู่กับเราครอบครัว ANL เนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะคะมีปัญหาก็โทรมาพูดคุยกันได้ตลอดสงสัยตรงไหนแล้วก็เรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ฟังไม่ผิดหวังในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนเนาะสำหรับเรื่องของการฟังเพลงนะคะต้องบอกไม่ได้ลืมนะคะคุณผู้ฟังมีการไลน์เข้ามาแล้วเราจะก็มีการเลือกเพลงมาแล้วนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรหรืออะไรอย่างนี้เนาะคือต้องบอกว่าเป็นมือใหม่ในเรื่องของการเปิดเพลงในรายการหรืออะไรเพราะว่าส่วนใหญ่รายการของเจ๊เนี่ยพูดอย่างเดียวชั่วโมงนึงก็ยังไม่พอเลยนะแต่ว่าก็เพื่อแบบความสบายๆให้แบบคุณผู้ฟังได้รีแลกซ์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็มีแบบคัดเลือกเพลงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็รอฟังอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นเพลงไหนบ้างก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหรือเพลงที่นำมาฝากกันก็ขอพูดถึงเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์กันหน่อยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้สารภาพเลยว่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงพื้นที่เท่าไหร่ในส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่เป็นการลงพื้นที่เนี่ยจะเป็นการแบบลงไปสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับผู้สูงอายุปราชชาวบ้านหรืออะไรอย่างนี้นอกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าตำรับอาหารที่หายไปเมื่อก่อนเคยมีตอนนี้หากินยากแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะนำมาพยายามแบบนำกลับมาใหม่อย่างนี้นะคะเพื่อให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยให้ลูกให้หลานของเราในอนาคตเนี่ยเขาได้รู้จักอย่างนี้เนาะตอนนี้เรากำลังพยายามรณรงค์เรื่องนี้กันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะก็จะเป็นการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางให้คุณผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะจะขอดูนิดนึงวันนี้เอาโพยมาอยู่นะคุณแม่ทางบ้านงอยบ้านงอยนี่อยู่ที่ในเมืองนี่นะคะใกล้ๆอันนี้จะไปส่งให้เองคุณแม่เนี่ยมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ็บหลังปวดเอวคือคุณแม่เนี่ยตัวเล็กอะค่ะแต่ว่าน้ำหนักตัวเกินแล้วก็มีภาวะเรื่องของเบาหวานความดันด้วยพอน้ำหนักตัวเกินปุ๊บก็เป็นเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นบ้านคุณแม่เป็นบ้าน2ชั้นนะคะที่จะเอาไปส่งให้เนี่ยก็ปรากฏว่าคุณแม่บอกว่าขึ้นชั้น2ไม่ไหวคุณแม่ก็จะอยู่ที่ชั้นล่างแล้วก็จะเปิดวิทยุฟังเพลงฟังรายการไปตามประสาคุณแม่นะคะคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยแทบไม่ได้ขึ้นเลยเจ้าก็บอกว่าก็ดีแล้วนะคะตรงนี้เพราะว่าคือถ้าเราขึ้นข้างบนไม่ไหวเนาะหรือบางทีคุณแม่เนี่ยระหว่างวันเนี่ยอยู่คนเดียวลูกๆทำงานหมดอย่างนี้นะคะกว่าเราจะขึ้นกว่าเราจะลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อเกิดอุบัติเห

เนาะอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีคนดูแลช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าคุณแม่ก็เลยอยู่ข้างล่างซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าจิ๊บก็คำแนะนำที่ให้ไปนะคะวันนี้นอกจากเอาผลิตภัณฑ์ไปส่งแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการลุกนั่งออกกำลังกายหรือว่าขยับร่างกายบ้างนะคะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่อายุก็ประมาณนึงเนาะก็ถามว่าอายุไหมก็เยอะอยู่นะคะก็ประมาณแบบ70อย่างนี้เนี่ยแต่ว่าจิ๊บดูว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเป็นแบบยุคนี้นะคะ70เนี่ยบางท่านยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้นะคะดูแลตัวเองแต่เผอิญว่าของคุณแม่เนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บมานานแล้วก็ด้วยความที่น้ำหนักตัวเกินอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้แบบขยับตัวเท่าไหร่แล้วยิ่งมีภาวะเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นคุณแม่บอกว่าขยับตัวทีคุณแม่ก็เจ็บอย่างนี้เนาะน้ำหนักตัวเกินด้วยคุณหมอก็ให้คุมอาหารซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าทุกวันนี้คุณแม่ไม่ได้กินอะไรเยอะเลยแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ค่อยลดอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุบ้านเรานะคะต้องบอกว่าจริงๆถามว่ากินอะไรเยอะแยะไหมไม่ได้กินอะไรเยอะค่ะแล้วเจ๊ก็ดูว่าหลายท่านเนี่ยก็ดูแลตัวเองได้ดีเนาะเขาเรียกว่าคลำแนวกินนะบ้านเราแต่ก็ยังแบบน้ำหนักตัวเกินอยู่ด้วยความที่อายุมากขึ้นนะคะระบบเผาผลาญเนี่ยลดลงทำให้ในเรื่องของการย่อยอาหารเรื่องของการดื่มซึมเนี่ยผิดปกติไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่น้อยจริงๆที่ผู้สูงอายุบ้านเราทำก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะคือถ้าเรามีการออกกำลังกายขยับตัวสม่ำเสมอตั้งแต่แบบที่ยังไม่ได้มีปัญหานะคะมันก็จะช่วยได้อยู่นะหรือว่าคือช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเราก็พยายามออกกำลังกายเนี่ยเนาะอย่างน้อยเนี่ยวันละ30นาทีอะค่ะอาทิตย์นึงก็ให้ได้สักแบบ150นาทีต่ออาทิตย์อย่างนี้นะคะก็ช่วยได้มากๆเลยนะคือโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างถ้าเรามีการออกกำลังกายเพิ่มด้วยเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงเรื่องของความเรื้อรังหรือว่าลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้มากขึ้นนะคะอย่างคุณแม่เนี่ยพอคุยกันปุ๊บคุณแม่ก็ยามาให้ดูเนาะมีทั้งยาเบาหวานยาความดันยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบแบบโอ้โหคุณแม่ก็ให้ดูว่ากินอะไรช่วงไหนบ้างแต่ก็ยังดีนะคะคือคุณแม่ถึงแบบจะไม่ค่อยได้ขยับตัวไม่ได้อะไรแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบความจำดีมากแล้วก็แยกยาไว้เป็นเซตๆว่ายาอันไหนกินยังไงอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็ดูแลคุณแม่ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะส่งผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีเรื่องของอาหารนะคะที่แนะนำให้ซึ่งจริงๆคุณแม่เนี่ยเท่าที่คุยคุณแม่ก็ถือว่าโอเคนะคะในเรื่องของการทำกับข้าวกินเองเนาะแล้วก็เน้นปลาเป็นมื้อเย็นอย่างนี้นะคะแต่ที่จะเพิ่มให้ก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายเนาะคุณแม่ต้องขยับตัวบ้างเพราะคุณแม่บอกว่ามีภาวะหมอนรองเนี่ยพอคุณแม่เจ็บคุณแม่ก็จะไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่จะก็เลยแนะนำว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องขยับตัวบ้างนะคะแล้วก็ใช้ตัวซัพพอร์ตน่ะไอตัวสเตย์ค่ะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็ต้องนั่งบนเบาะที่เขาเรียกว่าต้องนุ่มหน่อยลดการกระแทกหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วที่สำคัญเรื่องของน้ำหนักตัวที่จะบอกว่าส่วนใหญ่คุณแม่ก็คือจะเอนหลังตลอดอย่างนี้นะคะก็อยากให้คุณแม่แบบลุกเดินหรืออะไรอย่างนี้บ้างภายในบ้านของเรานั่นแหละค่ะให้มีการขยับอะไรอย่างนี้บ้างเนาะนั่นแหละค่ะก็พูดคุยกันไปคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะทำทุกอย่างที่แนะนำไปนั่นแหละค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงแต่อย่างน้อยคุณแม่ก็มีกำลังใจอะนะคะบอลรองกระดูกเนี่ยคุณแม่บอกว่าเพิ่งเป็นไม่นานที่มีอาการเจ็บแปลบๆหรืออะไรอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันก็ยังแก้ไขได้อยู่นะคะตรงนี้เนาะก็ส่ง INL ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งพัสดุนะคะไปทางปทุมธานีอันนี้ก็อยู่ทางตำบลบางหลวงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอันนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเก่านะคะที่แรกก็หายไปนานเหมือนกันนี่กลับมาใช้ไม่ได้ทานเองนะคะลูกชายสั่งไปให้คุณแม่ทานคุณแม่มีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนถือว่าเป็นเยอะเหมือนกันแต่คุณแม่เนี่ยกระดูกพรุนเพราะว่ามีภาวะผอมน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานก็เลยเป็นภาวะเรื่องของกระดูกพรุนด้วยอย่างนี้นะคะคือจะมีสองแบบนะบางคนเนี่ยน้ำหนักตัวเกินนะคะร่างกายก็แบบรับแรงกดอย่างเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องอะไรอย่างนี้มันการมีการปวดมีการเจ็บเนาะหรืออีกแบบนึงก็คือน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะมีทำให้ในเรื่องของกระดูกเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนได้อันนี้ก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่าเกินเกณฑ์เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้กับร่างกายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะพยายามรักษาระดับให้อยู่ตามเกณฑ์นะคะตรงนี้มันก็จะมีวิธีทำอยู่ว่าจะทำยังไงบ้างแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นหรือเปล่าถ้าเราเริ่มต้นได้เร็วดูแลตัวเองได้เร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะคะในเคสนี้เองเนี่ยที่ส่งไปให้เนี่ยแรกๆเลยนะคะขอเจี๊ยบต้องบอกเลยว่าเคสนี้เนี่ยเขาทาน2แคปซูลตอนเช้าแล้วก็2แคปซูลตอนเย็นโดยเฉพาะช่วงไหนที่มีภาวะเรื่องของอาการปวด
คือพอเขาเป็นกระดูกพรุนมากๆเนี่ยก็จะมีอาการปวดตามข้อตามกระ

ดูกอย่างนี้ด้วยนะคะคือปวดเขาจะเรียกว่าไงอ่ะปวดในกระดูกอย่างนี้นะคะที่เล่าให้ฟังก็คือมันระบุไม่ได้หรอกว่าจะอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าคือมันปวดมันเจ็บอย่างนี้นะคะช่วงนั้นเราก็ดูแลกันแล้วก็เรื่องของอาหารการกินด้วยนะก็หลายอย่างด้วยแหละคือพอแบบเราผอมมากๆอย่างนี้นะคะพวกไขมันตามร่างกายน้ำมันหล่อลื่นต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงตามภาวะอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารออกกำลังกายก็ช่วยได้นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยจะมีภาวะกระดูกพรุนน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือบอกว่าเริ่มต้นนะคะออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้แทบทุกโรคเลยนะแล้วก็จะมีคุณแม่ทางบ้านจำปานะคะตำบลนาคำของเรานี่แหละอยู่ไม่ไกลนะคะอันนี้ก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คุณแม่เนี่ยคือเป็นลูกค้าเก่านะคะจะจำได้ว่าคุณแม่เมื่อก่อนตอนแรกๆที่ใช้เลยเนี่ยคุณแม่ต้องใช้แบบเหมือนไม้เท้าอะค่ะคุณแม่ไม่ได้ใช้วอล์กเกอร์นะแต่คุณแม่ใช้ไม้เท้าในการเดินคือช่วยพยุงตัวช่วยอะไรอย่างนี้นะคะตอนที่มารับที่แรกคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่มีภาวะอย่างนี้แหละรู้สึกแขนขาอ่อนแรงเวลาเดินไม่ค่อยมีแรงก็เลยจะต้องมีไม้เท้าพยุงตัวเองตลอดแต่มีช่วงนึงที่คุณแม่แบบใช้ต่อเนื่องแล้วเนาะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่รู้สึกว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นคุณแม่ก็แบบไม่ได้เอาไม้เท้ามาด้วยตอนมาเอาสินค้าจะบอกไม่ได้เลยค่ะคือไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรายังแบบมีปัญหาเหล่านี้อยู่อย่างนี้เนี่ยการที่แบบมีพยุงตัวเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะช่วยได้นะคะหรือว่าคือการใช้วอล์กเกอร์ช่วยอันนี้ก็คือลดเรื่องของอุบัติเหตุได้อย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งอุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้นะก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะวันนี้เอาทั้งหมด3ที่ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอีกที่นึงแล้วกันนะไหนก็นี่แล้วนะคะแล้วก็จะมีบ้านชัยมูลนะคะบ้านผืออันนี้ก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกค้าใหม่แต่ว่าดิจะส่งเป็น COD ไปนะคะไม่ได้เจอเนาะก็โทรมาสั่งด้วยเรื่องของการปวดข้อปวดเข่านี่แหละค่ะบอกว่าเป็นในเรื่องของนิ้วล็อกแล้วก็ปวดขาปวดเข่าคือมันเป็นเรื่องของอากาศด้วยนะช่วงอากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้บางวันก็ร้อนบางวันก็อากาศเย็นบางวันก็ฝนตกหรือเจ็บจัดรายการอยู่เนี่ยก็มีฝนโปรยๆตลอดอย่างนี้นะคะอุณหภูมิมีผลกับอาการปวดเหมือนกันนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือยิ่งเป็นหลายๆโรคเนี่ยโอกาสที่แบบจะเพิ่มโรคอื่นๆตามมาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานนะจะสังเกตว่าเริ่มด้วยเบาหวานแต่ว่าปิดท้ายด้วยเนี่ยโอ้โหจบด้วยโรคไตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนของคุณแม่เนี่ยก็ยังโชคดีว่าไม่ได้มีภาวะเบาหวานแต่มีภาวะเรื่องของการปวดอย่างเดียวนะคะเรื่องของโรคข้อโรคกระดูกอย่างนี้แหละก็ไปส่งให้เรียบร้อยแล้วจะขอเล่านิดนึงนะในเรื่องของการวัดผลหรือว่าผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีแบบข้อเข่าก๊อกแก๊กอย่างนี้นะคะลุกนั่งข้อเข่าก๊อกก๊อกแก๊กเนี่ยอันนี้ประมาณ2สัปดาห์นะคะส่วนใหญ่เท่าที่เจ็บเก็บเคสก็คือแบบเวลาลุกนั่งแล้วข้อเข่าดังก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กหรือว่าปวดตึงอย่างนี้นะคะก็จะทุเลาเบาบางลงหรือว่าการที่เป็นทีๆเนี่ยจะลดลงคือประมาณ2อาทิตย์จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วแหละอย่างบางคนเนี่ยลุกนั่งก็จะเจ็บก็จะปวดหรือว่าก๊อกแก๊กตลอดเนี่ยประมาณ2อาทิตย์หรือ2สัปดาห์เนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะเบาลงนะคะขึ้นอยู่กับพื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนด้วยเนาะนั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย2สัปดาห์จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะแต่จะมีอย่างหลายรายที่เป็นแบบเป็นเบาหวานด้วยมีภาวะอื่นๆด้วยปวดข้อปวดเข่าด้วยอย่างนี้นะคะก็จะมีอยู่ว่าช่วงประมาณ 3-5 วันแรกที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอาจจะแบบเข้าห้องน้ำแล้วอาจจะแบบปัสสาวะมีสีเข้มมีกลิ่นแรงมีฟองเยอะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะช่วงต้นก็จะมีเรื่องของการระบายของเสียออกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มน้ำตามให้เยอะหน่อยนะคะก็คือจิบน้ำระหว่างวันนี่แหละจริงๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยน้ำขวดลิตร 1,500 ml เนี่ยวันละ2ขวดเนี่ยคือกำลังดีเลยนะอย่างเจ๊บเนี่ยเคยเข้าโรงพยาบาลด้วยเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีแบบว่าเรื่องของการขาดน้ำซิลขาดน้ำโดยคุณหมอก็แนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยต้อง2ขวดเลยนะ 1,500 ml เนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ลิตรคุณต้องพยายามจิบจิบเรื่อยๆทั้งวันอย่างนี้แหละแล้วยิ่งเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะคะการจิบน้ำระหว่างวันนอกจากช่วยเรื่องของลดความร้อนแล้วเนี่ยเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอันนี้ก็ช่วยได้นะคะหลายอย่างเลยคือเริ่มต้นจากการดื่มน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ทุกครั้งที่จะไปส่งผลิตภัณฑ์หรือว่าพูดคุยก่อนที่จะส่งให้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากได้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมดื่มน้ำตามระหว่างวันเนี่ยให้เยอะหน่อยนะคะก็คือจิบเรื่อยๆไม่ใช่แบบกินเยอะๆทีเดียวนะคะจิบระหว่างวันอย่างนั้นจะดีกว่านะคะจิบเรื่อยๆเนาะ

กินหลังกินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นครอบครัว INL ของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะดูแลกันตั้งแต่เช้าจุดเย็นแน่นอนอ่ะงั้นเดี๋ยวขอพักอีกสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะว่าจะเปิดเพลงให้ฟังแล้วอันนี้คือเป็นเพลงที่แบบว่าผ่านคัดเลือกมานะคะก็เดี๋ยวไปรับฟังเพลงที่นำมาฝากกันแล้วก็ฟังสปอตโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยก็จะเอาเนื้อหาดีๆมาฝากกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณโรคเบาหวานแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่จบภายในชั่วโมงนี้เนี่ยก็ยกยอดไปชั่วโมงหน้าด้วยนะคะเราจะได้ฟังกันยาวๆเนาะเรื่องของสุขภาพคุยยังไงก็ไม่จบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยนะคะ

0: ความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจกินอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือควงแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไล INL ไปกินควบคู่กับยาหมอก็โทรมาได้ที่0896873368 0896873368
2: กลับเข้ามานะคะช่วงสุดท้ายของรายการย้ำเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะ0896873368เป็นยังไงบ้างคะเพลงที่นำมาฝากกันถูกใจไหมพูดถึงเรื่องนี้นะคะการฟังเพลงจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ทำให้เหมือนให้กำลังใจหรือว่าทำให้เราแบบผ่อนคลายอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะจะจำได้ว่ามีช่วงนึงคุณแม่ท่านหนึ่งที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลหนองคายเนี่ยคุณแม่ก็เข้าออกบ่อยมากเลยแต่พอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีช่วงไหนที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลคุณแม่ก็จะโทรเข้ามาขอเพลงอย่างนี้นะคะกับนักจัดรายการท่านอื่นๆนะคะแล้วคุณแม่ก็จะฟังเพลงอยู่เพลงเดียวที่ฟังบ่อยมากเลยก็คือทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันคุณแม่ก็แบบว่าอยู่โรงพยาบาลได้ขอเพลงฟังเพลงนี้ตลอดอย่างเงี้ยคุณแม่ก็รู้สึกแบบผ่อนคลายอย่างนี้นะคะแทบทุกดีเจคุณแม่ก็จะขอแทบทุกชั่วโมงเลยนะคะเพลงนี้เจ๊ก็เลยบอกจริงๆเนี่ยคือการฟังเพลงหรือว่าเปิดเพลงให้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้เหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวในเรื่องของผู้สนับสนุนรายการนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL กาแฟ L Coffee นะคะสารเสริมพืชสะพรั่งตัวสะพรั่งเนี่ยฝากเลยนะคะสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1บำรุงดินนะคะสูตร2นี่จะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นปลูกอ้อยปลูกมันนะคะสูตร1เนี่ยแนะนำเลยแต่ถ้าเป็นพืชที่เกณฑ์ผลอยากให้ผลดกคั่วดอกแน่นอะไรอย่างนี้เนี่ยเน้นสูตร2นะคะรับรองว่ามะนาวเนี่ยแบบดกจนแบบกิ่งย้อยเลยหรือพริกหรืออะไรอย่างนี้นะคะเวลาจะปลงไปพื้นที่เกษตรเนี่ยจะแบบโอ้เห็นแล้วปลื้มเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนอาหารแพกลางน้ำนะคะฝากไว้ด้วยใครไปใช้บริการก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยวจะทำส่วนลดค่าอาหาร 10% ให้คุณผู้ฟังเองไปใช้บริการกันนะคะพูดถึงเบาหวานก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยทำไมเราต้องมาย้ำมาเตือนกันเรื่องนี้อย่างที่บอกแล้วว่ารับสายหลายสายมากเลยตอนนี้หลายท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานเพิ่งเริ่มเป็นบ้างเป็นมานานแล้วบ้างก็มีนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยที่พูดคุยกันเนี่ยอายุน้อยๆก็เป็นแล้วนะคะบ้านเราตอนนี้นอกจากจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่แบบเด็กๆอย่างนี้นะคะก็มีภาวะเรื่องของอ้วนน้ำหนักตัวเกินแล้วก็พอเป็นภาวะอ้วนก็จะมีโรคอื่นๆตามมานะคะก็เสี่ยงต่อภาวะเบาหวานมากขึ้นนะคะหรือคุณแม่ขณะตั้งครรภ์เนี่ยก็มีภาวะเรื่องของเบาหวานก็ต้องดูแลทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็เด็กในครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะรู้ก่อนแล้วก็จะได้ป้องกันไว้ก่อนนะคะโรคเบาหวานหลายท่านสงสัยว่าโรคเบาหวานคืออะไรนะคะจริงๆโรคเบาหวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายเรานี่แหละค่ะปกติเนี่ยเวลาเรารับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายนะคะระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าร่างกายของเราก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินนะคะซึ่งผลิตจากตับอ่อนเนี่ยมาช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยอินซูลินเนี่ยจะนำพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ของร่างกายนะคะส่วนในเรื่องของโรคเบาหวานก็คือว่าการมีระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนนะคะซึ่งหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน

0: ที่เขาช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพวกน้ำตาลอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือเกิดความผิดปกติฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยอาจจะหลั่งน้อยลงหรือว่าหลั่งแล้วเนี่ยไม่มีความสามารถในการเผาผลาญน้ำตาลอย่างนี้นะคะทำให้เกิดภาวะในเรื่องของการดื้อต่ออินซูลินหรือว่าอินซูลินเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่อย่างนี้นะคะปกติเบาหวานของเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ชนิดหรือว่า4ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีเบาหวานประเภทที่1อันนี้เนี่ยเกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีพบได้ในเด็กนะคะหรือว่าเป็นโรคของกรรมพันธุ์นะคะคืออันนี้เนี่ยต้องรักษาด้วยยาอินซูลินนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นเรื่องของการฉีดถ้าคนเป็นเบาหวานประเภทที่1หรืออย่างที่จะเห็นเป็นเยอะๆเนี่ยประเภทที่1ก็จะเป็นประเภทที่แบบนอกจากจะเป็นกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยก็จะมีภาวะเรื่องของผอมอย่างนี้นะคะคือถ้าเราคิดถึงเบาหวานประเภทที่1 2 3หรืออะไรอย่างนี้เนาะมันจะมีประเภทที่1ประเภทที่2แบบที่3ก็คือเป็นขณะตั้งครรภ์แบบที่4ก็คือเป็นสาเหตุชำเปาะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเห็นคนที่มีแบบผอมแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่1นั่นก็คือแบบเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะคือมากกว่า 50% หรือ 60% ก็จะเป็นประเภทที่1แต่ส่วนประเภทที่2เนี่ยเป็นเบาหวานที่พบบ่อยที่สุดหรือว่าพบมากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินก็พบมากในผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุนี่แหละค่ะก็มีประวัติคนในครอบครัวก็เป็นเบาหวานเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นประเภทที่2เนี่ยก็จะมีลักษณะก็คือจะแบบอวบอ้วนหน่อยน้ำหนักตัวเกินอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบประเภทที่2หรือว่าชนิดที่2ในเยอะขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนของคนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คือวินิจฉัยขณะตั้งครรภ์แล้วก็มีภาวะเป็นเบาหวานแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประเภทนี้เนี่ยก็คือเวลาคลอดแล้วเนี่ยก็อาจจะหายจากภาวะนี้ได้อย่างนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าคือหลังจากคลอดแล้วก็อาจจะมีภาวะเรื่องของเบาหวานเรื้อรังต่อเนื่องก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่การดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของโรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะอย่างเช่นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะคะโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อบางชนิดหรือการใช้ยาบางประเภทนะคะอย่างเช่นยาที่มีสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบอันนี้ก็จะมีผลโดยตรงต่อตับอ่อนอย่างนี้นะคะก็จะพอตับอ่อนถูกแบบเหมือนกับถูกทำลายอย่างนี้นะคะหรือว่าทำงานได้น้อยก็จะเป็นภาวะในเรื่องของเบาหวานเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนาะหลักๆเนี่ยที่เราเจอเยอะก็คือประเภทที่1กับประเภทที่2นะคะที่จะเป็นกันจริงๆประเภทที่2เนี่ยมันก็จะเหมือนกับกินเกินเดินน้อยก็จะมีภาวะเหล่านี้ตามมานะคะปัจจัยเสี่ยงมาดูปัจจัยเสี่ยงกันนะคะทำไมจะต้องเน้นเรื่องของเบาหวานชนิดที่2เพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเองถือว่าเป็นเบาหวานชนิดนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะชนิดที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับคนที่แบบอายุ35ปีขึ้นไปอย่างนี้เนาะแล้วก็มีภาวะเรื่องของโรคอ้วนดัชนีมวลกายเนี่ย25กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปนะคะหรือว่ารอบเอวเกินมาตรฐานคือมากกว่า90เซนติเมตรในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมากกว่า80เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมีวิธีการคำนวณดัชนีมวลกายแต่ว่าเดี๋ยวยกยอดไปนะคะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของสาเหตุหรือว่าวิธีการสังเกตโรคเบาหวานกันก่อนนะคะภาวะอ้วนเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าคือถ้าไม่คำนวณดัชนีมวลกายเนี่ยเรามาดูเรื่องของเส้นรอบเอวก็ได้มีช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยต้องรณรงค์เรื่องของคนไทยไร้พุงอะค่ะปกติต้องบอกว่าคนไทยไว้พุงเนาะยิ่งแบบบางทีแบบคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยพออายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีพุงกันอย่างนี้นะคะเขาก็เลยต้องมีการรณรงค์กันช่วงหนึ่งเรื่องของคนไทยไร้พุงอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราวัดแล้วเนี่ยรอบเอวผู้ชายถ้ามากกว่า90เซนนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเกินเกณฑ์แล้วผู้หญิงเนี่ยมากกว่า80เซนนะคะมีความเสี่ยงแล้วนะสำหรับเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกรรมพันธุ์พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นโรคเบาหวานกันอยู่แล้วก็จะต่อเนื่องนะคะคือมีความเสี่ยงเป็นมากกว่าคนทั่วไปมีโรคความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่นะคะระดับไขมันในเลือดเนี่ยผิดปกตินั่นหมายความว่าพวกระดับคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าตัว HDL เนี่ยมีปริมาณน้อยกว่า35มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอย่างนี้หรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมากกว่า250มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะหรือเคยมีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะเคยได้รับการตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติอย่างเช่นน้ำตาลขณะอดอาหารเนี่ยวัดออกมาแล้ว100ถึง125มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอย่างนี้นะคะหรือว่าตัวน้ำตาลสะสม A1C เนี่ยอันนี้ก็ ระดับก็จะอยู่ประมาณ 5.7 ถึง 6.4 อย่างนี้เนาะคือถ้ามันเกินเกณฑ์ไปเนี่ยเราก็จะถือว่าอันเนี้ยมีความเสี่ยงหรือว่าอาจจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่2โรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะกลุ่มอาการถุงน้ำดีถุงน้ำในรังไข่พฤติกรรมที่กินเกินเดินน้อยอันนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะคะอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นเรื่องของโรคเบาหวานชนิดที่2คือจริงๆเนี่ยหลายอย่างประกอบกันค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเร่งเนาะหรือว่าคือเป็นทุนทำให้เราเนี่ยเป็นได้ง่ายกว่าคนอื่นถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสายตรงของเราเป็นเนี่ยก็เหมือนกับเรามีทุนสะสมในการเป็นพอเราไม่ดูแลตัวเองหรือว่าอะไรนิดนึงเนี่ยกระทบมาระดับน้ำตาลของเราก็จะคุมยากก็จะเกิดภาวะเบาหวานได้ง่ายแต่อย่างคนที่ไม่มีกรรมพันธุ์เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยนะคะก็อาจจะแบบเป็นยากกว่าคนที่มีกรรมพันธุ์หรือว่ามีญาติสายตรงเป็นอย่างนี้นะคะคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าญาติสายตรงของเราที่ไม่มีโรคเรื้อรังเหล่านี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีอาการเริ่มแรกนะคะของเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจฟจะขอดูเวลานิดนึงเอาอย่างนี้หัวข้อตรงเรื่องของเบาหวานเรื่องของอาการเริ่มแรกหรือว่าการเช็คเรื่องของอาการเบาหวานเนี่ยดูเวลาเราไม่น่าจะทันนะคะก็อาจจะต้องยกยอดไปคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าหัวข้อนี้อาจจะค่อนข้างยาวหน่อยเรื่องของเบาหวานเรื่องของการเช็คอาการแล้วก็เดี๋ยวเจฟจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปดูเรื่องของการอ่านค่าเวลาที่คุณหมอเนี่ยตรวจวัดสุขภาพของเราออกมาแล้วมีค่าไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ไปดูของตัวเองว่าแบบเอ๊ะค่าตรงนี้เป็นยังไงปกติหรือเปล่าตัวนี้คือบ่งชี้ถึงโรคอะไรหรือว่าตัวนี้คือวัดค่าอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะได้ดูไปด้วยกันนะคะแต่ส่วนวันนี้เนี่ยจะดูเวลาแล้วว่าไม่น่าจะทันแล้วนะคะหมดเวลาลงแล้วเนาะก็เอาเป็นว่านะคะยกยอดแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามจะไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ส่วนวันนี้เนี่ยต้องขอโทษขออภัยมากๆเลยในเรื่องของเวลาเนาะจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมชั่วโมงหนึ่งนะแป๊บเดียวเองนะคะเมื่อก่อนบอกว่าถึงไม่เปิดเพลงเนี่ย1ชั่วโมงก็ไม่ทันอยู่ดีพอจะเปิดเพลงด้วยเนี่ยจะเกิดต้องเวทเวลาให้ดีกว่านี้นะแต่ก็เป็นว่าขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการของเจ๊มา1ชั่วโมงเต็มๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะอย่าลืมนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะกาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแห้งกลางน้ำนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL เนี่ยฝากไปด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆดูแลตัวเองถูกวิธีเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยดูแลได้แน่นอนนะคะค่อยเป็นค่อยไปเนาะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะร่ำลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลู

0: ายางดีหน้ายางไม่ตายนี่นาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านด้วยตัวตึงของแท้
1: เลือกเกิดใดก็สิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมะกรอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อแต่พักกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
2: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ดีต้าตาห่านสู่งานหนักได้สบาย
4: บอกสิ
5: แขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
6: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
5: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
6: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
7: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
8: หยับหยับหยับหยับหยับลูกเสียบกิน
7: ว้ายบุ๊บิตาพ
8: ่อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
7: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
8: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
7: สร้างเว้ย
8: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
7: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าธกสก็มาแต่ธกสล่ะเนาะป้ายมือเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
8: เออแม่นเนาะธกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
7: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
8: เจ้ามาหยังสั่น
7: กูมาใส่หนีทกสอย่าสอหลาย
8: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
7: ้เอาจังซี
8: ่เอาจังได
7: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
8: ได้
7: พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
8: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
7: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
8: มาสั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
7: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
8: ่กรุณาหงวกซ้าย
7: หงวกเฮ็ดหยัง
8: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
7: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
8: ่นี่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
7: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
8: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธกสอำเภอท่าบ่อโทร0868717224
9: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรง

มีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลีย

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

ับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ดอยเพียงดินนะครับไหมพิรมพรสลักครับเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันไม่อยากจะเป็นหมาหรอกแต่มันก็ต้องเกิดใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นแต่ทุกคนมันมีกรรมกรรมของใครกรรมของเราสลักครับน้องนี่เป็นธรรมโอวาทของหลวงพ่ออินถวายนะครับสันตุสโกจากวัดป่านาคำน้อยนะครับทีนี้แต่นำออกมาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเรานะครับแสดงว่ากรรมเนี่ยเป็นของใครของมันหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันก็ไม่อยากจะเป็นหมาหรอกนะครับมันไม่อยากเป็นหมานี่มานี่ก็ได้แต่ว่ามันได้เกิดมาแล้วไหมครับมันก็ใส่กรรมของมันไปเนาะใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีนะครับอยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ทุกคนมันก็มีกรรมเป็นของเจ้าของครับก็ต้องใส่กรรมกันไปเนาะกรรมคือยังละพินิจใช่กรรมก็คือการกระทำนั่นแหละครับการกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมนะครับทั้ง3กรรมมันจะสะท้อนกันมากดิใจวาจาแล้วก็กายกายนี่หนักสุดนะครับกายคือโรคมือเห็ดนั่นคือหนักสุดแล้วนะครับวาจาก็คือการพูดนี่แหละนะครับส่วนใจก็คิดครับที่นี่ฉะนั้นการที่มันจะเกิดกรรมนี่มันต้องมีเจตนาเข้าไปเป็นตัวกำหนดได้พี่น้องครับเจตนาคือความตั้งใจนี่แหละเอาตั้งใจเจตนาตั้งต่อเอียงสินะขั้นเฮาเฮ็ดอีหยังโดยที่บ่มีเจตนาโดยที่บ่มีความตั้งใจอันนั้นบ่เกิดกรรมเด้ คือลังเถือพินิจใช่ขับรถไปสิโอ้ยหันเถือนกมันก็บินต่ําเนาะต่ํามันก็ตกลงตายเลยได้แต่ปลงสังเวชอนิจจาโอ้ยจักบินมาหยังเนาะนกไอ้นกใช่มั้ยครับถามว่าเกิดกรรมมั้ยตรงนี้ไม่เกิดกรรมเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่การกระทำที่มันมีความตั้งใจนะครับมันจะเกิดกรรมแล้วมันก็จะมีผลแห่งกรรมตามมานะครับฉะนั้นทุกคนนี่พระเพิ่นจึงสอนว่าให้พยายามนะให้คิดให้พูดให้ทำแต่กรรมดีมันจะได้เป็นอุปนิสัยตามส่งครับแต่ถ้าเราสั่งสมแต่ความบ่ดีเนี่ยมันก็เป็นอุปนิสัยในทางที่บ่ดีเด้คืออกุศลมูลนี่มันหลายไงครับฉะนั้นเฮาต้องเติมเต็มหรือพยายามคิดเว้าทำแต่สิ่งที่ดีๆนะครับในแต่ละมือแต่ละมือนั่นแหละเป็นการฝึกทำความดีนะครับบ่ต้องไปวัดไปว่าก็ได้อยู่เงินอยู่สั้นได้เมื่อนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโฮมอยู่น้ำตัวเฮาเนาะ ก็ภัยครับสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่แหละแม่เอ้ย ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยครับจากข้าด้อยเพียงดินไปต่อที่สอยอสอยออีหยังล่ะเนาะสอยอสอยอกับสายันสัญญานั่นเอง

สารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทรานะครับมอบงานเพลงมวลๆให้พี่น้องบ้านเฮาเนาะสนใจสั่งซื้อนะครับราคา1ขวด 1ขวดราคา 1,445 บาทของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเด้อพินิจชัยเป็นตัวแทนจำหน่ายมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพรพี่น้องดื่มกินไม่ไหม้นี่นะครับเป็นยังไงดีอินทราจะไปช่วยขับล้างของเสียครับขับล้างของเสียออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำทุกวันนะครับร่างกายจะเบาจะปวดนักตนนักโตครับอะไรที่ร่างกายมันไม่ต้องการมันจะขับออกมาทันทีนะครับเอาล่องเบิ้งเหรอพี่น้องครับล่องคนไปกินเหล้าเมายามากเสียท่านดื่มอินทราตอนเช้านี่ร่างกายมันก็จะขับออกมาเลยนะครับฉะนั้นอินทราจึงเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอส่วนที่มันขาดหายไปมันก็ไปเพิ่มไปเติมให้ส่วนอะไรที่มันเกินมามันก็จะขับออกมานะครับนะ1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนี่พี่น้องอินทรานี่ขวดใหญ่นะครับดื่มได้เป็นเดือนเปิดแล้วต้องแช่เย็นไว้ด้วยพี่น้องเด้อเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดาครับระวังอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายครับนะเสี่ยงที่จะได้ของไม่มีคุณภาพเพราะอินทรานั้นเปิดแล้วเอาไปตั้งอยู่ท่าไทยสายลมและแสงแดดไม่

นานนะครับมันเสื่อมได้นะฮะเพราะว่าอินทราเปิดแล้วต้องแช่เย็นเท่านั้นถ้าไม่แช่เย็นบูดเน่าเสียนะครับเวลาทรงเขามาจากแคนาดานี่เขามีลั่งยางดีไม่ได้เป็นกล่องนะครับเอาพินิจใช่คือผมมีกล่องอินทราเจ้าถือมาเป็นขวดโลดบอกมาเป็นลังครับลังหนึ่งมีอยู่9ขวดเพราะมันเป็นสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศลังก็ต้องแพ็คอย่างดีขวดไม่ใช่ขวดพลาสติกนะครับแต่เป็นสั่งข้าวโพดพี่น้องครับนี่มาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดนะครับไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารสเตียรอยไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในนะครับหลายคนก็ถามเยอะว่าท่านกินเป็นประจำทุกมือไตสิบ่เสียบ่ไม่มีเสียครับมีแต่ไตจะดีขึ้นเพราะอินทราจะไปช่วยระบบในการล้างไตในการฟอกไตไปในโตครับพี่น้องเนาะ0894176156นะครับ

ความคิดนะพี่น้องเนาะไม่ใช่นั่งรถเฉยๆนะครับนั่งไปด้วยคิดไปนำนี่แหละครับการคิดนี่การคิดการคิดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสังขารสังขารคือการปรุงแต่งนี่การปรุงแต่งในขันหาเนาะครับเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหาโตรูปก็คือร่างกายเฮารูปเวทนาเวทนาก็คือการรับรู้อารมณ์การเสวยอารมณ์มีอยู่3อย่างก็คือสุขทุกข์แล้วก็กลางๆนะครับอย่างที่3ก็คือสัญญาสัญญาคือความจํานะครับคนเฮาเห็นหยังมันสิจําไว้จิตมันจะจําไว้อย่างที่4ก็คือสังขารไอ้ตัวสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งในเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตปรุงแต่งในเรื่องปัจจุบันแล้วก็วิญญาณก็คือตัวรับรู้ตัวรู้นั่นเองนะครับคือวิญญาณจิตของเฮาความคิดของเฮานี่มันจะวนเวียนวนเวียนอยู่ในเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารตัววิญญาณวิญญาณคือตัวรู้นะครับนั่งรถไปนั่งก็คิดไปนั่งคิดนี่คิดถึงเรื่องหยังคิดถึงเรื่องเก่าๆก็เป็นสัญญาขันเห็นป่ะครับเป็นความจําได้นะครับในที่ผ่านมาจินตนาการคิดไปนะครับมันก็อยู่กับความคิดนะเพราะคิดถึงเรื่องที่มันทำให้บ่สบายใจก็เป็นความทุกข์ก็เป็นเวทนาอีกแต่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นนะครับอยากจะวางสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกเด้ฝึกให้อยู่กับอะไรครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายไงอยู่กับรูปไงนะครับขณะที่นั่งรถทัวร์นี่การนั่งรถทัวร์มันคือปัจจุบันแต่ความคิดมันลองลอยไปดิมันไปตามสังขารนี่มันปรุงแต่งไปในอดีตก็เป็นสัญญาเจอเรื่องความไม่สบายใจก็เศร้าใจสินะทีเนี้ยมันจะตัดอย่างนี้ได้ไงก็ต้องมาอยู่กับปัจจุบันเอาตัวรู้นะครับตัวรู้มาอยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคิดความคิดนั้นหายไปโอ้กำลังคิดตัวเนี่ยความคิดมันจะหายไปทันทีนะครับฉะนั้นตัววิญญาณก็คือตัวรู้สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันต้องฝึกให้รู้เท่าทันกับปัจจุบันส่วนมากที่มันทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะๆนี่อยู่กับความคิดของเจ้าของนะครับความคิดที่ผ่านไปอยู่กับโลกอนาคตแต่ไม่ได้อยู่กับโลกความเป็นจริงคือปัจจุบันเรากำลังอยู่กับอะไรนะครับอันนี้สำคัญนะครับเนาะเอาฝากไว้ฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่นี่โอ้ยขั้นเฒ่ามากมันก็ต้องมีวิธีการหลายอย่างดินอกจากจะดูแลทางกายแล้วทั้งใจก็ต้องดูแลนํานะครับทีนี้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยที่เป็นกันมากเลยนะครับอันดับ1ก็คืออาการเวียนศีรษะนะครับอาการเวียนศีรษะจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยมากอาการมักจะเป็นให้หายนะครับบางครั้งอาจจะมีการบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนซึ่งสาเหตุของอาการเวียนศีรษะนั้นเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวของร่างกายนะครับองค์ประกอบไปด้วยอวัยวะทรงตัวในหูชั้นในการมองเห็นระบบประสาทตลอดจนสมองน้อยที่ควบคุมการทรงตัวนะครับระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อหลายอย่างครับปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะมีอาการเวียนศีรษะวิ่นอยู่เรื่อยวิ่นพินิจใช่เอ้ยสิลุกขึ้นจะเลอะเทือนโอ้ยไปใส่กระบอกได้บ้านหมุนยังเสียนะครับฉะนั้นมื้อนี้พินิจใช่มีแนวมาแก้ปัญหาด้วยครับหลายคนที่ดื่มกินอินทราอาการเคยวิ่นนี่มันสิหายไปเด้นะครับพอได้วิ่นคักๆห่วยกินอินทรานี่มิดเลยนะครับลองเบิงแม่นี่นะบ่เว้าหลายบ่เว้าหลายเจ็บข้อโอ้สับไว้รุ่นเนี่ยอินทานี่คนที่ดื่มกินอินทาเป็นประจำอาการวิ่นอาการเวียนศีรษะจะหายไปครับเพราะอินทาจะไปช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดมันเดินสะดวกมันจะไปละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องอาการทรงตัวเวียนศีรษะเป็นประจำนี่พี่น้องครับเอาฝากไว้เด้อสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราครับ
0894176156นะครับทรงฮอตบ้านบริการฮอตหม่อง0894176156ครับ

หักจากปักใต้แล้วมาต่อที่ด่วนบขส.ของสนธิสมมาตรนะครับฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาให้ได้ฟังกันนะครับบทเพลงเก่าๆต้นฉบับนะครับ0894176156 0894176156ครับนิดชัยเป็นผู้เอาซุ้มจอเป็นต้นสนใจสั่งซื้ออินทรานะครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับ1ขวดราคา 1,445 บาทส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับ0894176156ด้วยครับเด้อ

0: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพืชชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156
2: หลายคนกินอินทราไปแล้วสิเบาตนเบาโตนะครับพี่น้องฮู้บ่ว่าเป็นหยังเบาตนเบาโตนะครับเบาตนเบาโตมาจากว่าอินทรานี่มันจะไปช่วยขับล้างพวกสารพิษครับไปกำจัดและขับสารพิษออกจากทั้งระบบของร่างกายนะครับบางคนมีของเสียตกข้างของเสียที่ร่างกายมันบริสุทธิ์ประโยชน์นั่นแหละครับฉะนั้นคนที่มีของเสียที่มันตกค้างในร่างกายด้วยครับพี่น้องสังเกตเจ้าของครับจะมีการดังต่อไปนี้นะครับจะมีการอ่อนเพลียเหนื่อย

ง่ายนะครับเหนื่อยง่ายสะอึกซึมคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันครับอันนี้คืออาการของเสียที่มันตกค้างในร่างกายนะครับจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียนะครับซึมสีหากอยู่เรื่อยสินะเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารที่มันแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันนะครับนี่คือของเสียที่มันตกค้างในร่างกายครับส่วนบัดนี้ส่วนสารพิษบัดนี้สารพิษที่เฮารับประทานเข้าไปนะครับหรือว่ามันเข้าสู่ร่างกายนี่ทางใดก็แล้วแต่ว่าเป็นพวกสารพิษเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วร่างกายมันจะมีกระบวนการขับพิษในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันออกมาบ่หมดครับพี่น้องในการขับออกมาเช่นขับมาในรูปแบบของปัสสาวะอุจจาระแต่นะครับหากคันมันบ่สามารถขับสารพิษนั้นออกมาได้หมดนี่มันก็จะเกิดอาการหมักหมมเป็นสารพิษตกค้างนะครับและส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาพี่น้องลองสังเกตเจ้าของนะครับคนที่มีสารพิษตกค้างเนี่ยหนึ่งล่ะครับท้องจะอืดท้องอืดท้องผูกปากเหม็นครับผิวหยาบกร้านนอนหลับยากอาการเหล่านี้ล้วนมาจากที่มีสารพิษตกค้างนี่ครับนี่ท้องอืดท้องผูกปากเหม็นผิวหยาบกร้านนอนหลับยากนะครับฉะนั้นหลายคนที่เพิ่นกินอินทราต่อเนื่องนี่สรรพคุณของอินทราประโยชน์ของอินทราข้อที่1เลยนี่คือยังครับคือการกำจัดและขับสารพิษครับการกำจัดและขับสารพิษที่มันอยู่ภายในร่างกายเฮาออกมานะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำนี่จะมีความรู้สึกว่าเบาครับเบาต้นเบาโตนี่จะบ่นักตนหนักโตนะครับเพราะว่าของเสียแล้วก็สารพิษมันถูกขับออกมานั่นเองครับพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นก็ฝากตอนไว้ด้วยครับนี่เอาไปดูแลเบื้องแง่สุขภาพกันครับสารสกัดจากสมุนไพรถึง23ชนิดอินทราเป็นสินค้ามาจากประเทศแคนาดานะครับพินิจชัยทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับหมายเลขโทรศัพท์0894176156 0894176156 0894176156 0894176156ครับเนาะ

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
4: เลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อ
4: ตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
6: ต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีตราตาหานสู่งานหนักได้สบาย
8: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร
9: ่โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
10: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
9: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
10: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49 อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
11: 3ล้อ3ล้อสต๊อปสต๊อป
12: ยับยับยับยับยับมึงเสียบกิน
11: ว้ายบ่มีตาพ
12: อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
11: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
12: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
11: สั่งเว้ย
12: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
11: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
12: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
11: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
12: เจ้ามาหยังซั่น
11: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
12: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
11: ่เอาจังซี
12: ่เอาจังได
11: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
12: ได
11: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
12: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
11: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
12: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
11: อ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่ คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
12: ่กรุณางวกซ้าย
11: งวกเฮ็ดหยัง
12: ร้านใบแก้วศูนย์ร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
11: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
12: ่นี่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
11: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
12: ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.อำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
13: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพร

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถ3ล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และ3ล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมน

0: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัชสรคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัชสรมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสรคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสรสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัชสรก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัชสรขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัชสรไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัชสรก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัชสรก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัชสรก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่ได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัชสรเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัชสรบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัชสรน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัชสรก็งึดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัชสรก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัชสรก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเที่ยนะสาวพัชสรไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิคะก็จะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือบ่เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟกาแฟสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัชสรน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกตัวมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวพัชสรก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัชสรเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆน่ะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัชสรก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัชสรก็ยังขายอยู่ปกติแหละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ
สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผู้ฟังก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผู้สอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผู้สอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอีหยังจังซี่นะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรซะเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอีหยังจังซี่เออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวผู้สอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวผู้สอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวผู้สอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวผู้สอนก็เว้าคำเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆนะคะจากเสียงนุ่มๆของหนุ่มพนมนพรฮักสาวท่าบ่อค่ะฝากคุณผู้ฟังไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะกับน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ซึ่งมีประโยชน์มากมายทีเดียวไว้ประจำบ้านประจำครัวเรือนดื่มกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นวัยทำงานหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะคะวันนี้ถ้าหากว่าท่านอยากจะได้สิ่งดีๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพแล้วก็ขอแนะนำน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์ดื่มก็ง่ายๆเพียงเปิดขวดแล้วก็ดื่มในปริมาณที่กำหนดเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพค่ะอ่ะวันนี้เราไปทำความรู้จักกับน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์กันสักนิดหนึ่งสิว่าทำไมจึงอยากจะให้ท่านดื่มแล้วมีประโยชน์กับร่างกายยังไงน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์นี่เราผลิตจากมังคุดพันธุ์ดีคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมังคุดแท้ๆ 100% โดยไม่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนผสมเลยนะคะผ่านการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อที่จะให้ได้สารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่เข้มข้นซึ่งเขาเป็นตัวพระเอกนางเอกในมังคุดเลยก็ว่าได้ต่อจากนั้นเราก็เพิ่มเติมรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมลงตัวด้วยทับทิมแอปเปิลเขียวมะนาวแล้วก็บลูเบอร์รี่ค่ะไม่ใส่สารกันบูดน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำจากอาหารซึ่งก็คือผลไม้จึงปลอดภัยกับผู้ดื่มด้วยคุณสมบัติของสารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพองค์รวมจึงช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยซึ่งเจ้าอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นแสงอาทิตย์ที่มีรังสี UV จากมลพิษฝุ่นควันบุหรี่ก๊าซจากท่อไอเสียรถยนต์ที่มากเกินไปจากการประกอบอาหารบางชนิดนะคะอย่างเช่นการปิ้งย่างเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงๆแบบนี้หรือไม่ก็การใช้น้ำมันการทอดน้ำมันที่ใช้ไฟแรงๆแล้วก็ใช้ซ้ำกันบ่อยๆทีนี้ถ้าหากว่าร่างกายของเราสามารถกำจัดเจ้าอนุมูลอิสระนี้ได้ในปริมาณที่น้อยก็จะทำให้มีเจ้าสิ่งนี้นี่มากขึ้นนี่แหละค่ะจึงเป็นสาเหตุของโรคภัยนั่นเองสำหรับท่านที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นประจำในปริมาณสารแซนโทนที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายอย่างเหมาะสมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นเองน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาไม่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไม่ใส่สารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ทุกวันผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถดื่มได้ซึ่งเรามีการเปรียบเทียบความหวานให้เห็นกันอย่างชัดเจนน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์1แก้วตวง30ซีซีนี่จะมีปริมาณความหวานในข้าวสวย1ช้อนครึ่งเท่านั้นเองนะคะขนาดทดลองดื่มต่อเนื่อง3ขวดเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพค่ะสนใจสั่งซื้อหรืออยากจะได้ความมั่นใจโทรปรึกษากันก่อนได้เลยไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะมั่นใจแล้วค่อยสั่งไปดื่มกันนะคะ
1: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: โทรดึกไม่ได้รับไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจรุ่งเช้าเราจะรีบโทรกลับทันที
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: ฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
2: จ้า
3: ครับผม
2: เออใช่นั่นหรือเปล่า
3: หนุ่มอนามัยครับแม่น้ำมังคุดแสนสุวรรณครับ
2: จ้า
3: เป็นยังไงบ้าง
2: จ้าขาก็หายชาดีแล้วก็เออหัวเข่าก็แค่ยังชั่วหน่อยแต่หาที่ซื้อไม่มี
3: มีเดี๋ยวบอกครับ
2: อยู่ศรีมหาโพธิ์มีหรือเปล่าม
3: ีครับผมศรีมหาโพธิ์อยู่ตรงหน้าวัดนพคุณทองครับคุณป้า
2: เออวันนั้นยายก็ขับรถไปนะให้ลุงเขาพาไปไม่เห็น
3: อ
2: ่ะ
3: โอ้เป็นหลักวิทยุทุ่งสูงนะครับสถานีวิทยุนะครับ
2: เหรอ
3: เป็นหลักส่งอากาศสถานีวิทยุคนรักถิ่นปราจีนบุรี
2: โอ้ยังไงเหรอ
3: หน้าวัด
2: ก็ไปหาน
3: พคุณทองครับ
2: จ้าจ้านี่ยายก็อยู่มาทางนี้แหละทางวัดนพคุณทองนี่แหละ
3: อ๋อเหรอครับ
2: ยายก็ไปวันนั้นลุงพาไปหา
3: ครับผม
2: หาก็ไม่เจออ
3: ๋อคุณยายชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อป้าสุนี รักษาพลบ้านเลขที่91หมู่8ตำบลหัวว่าศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีตามปกตินะยายก็ฟังทุกช่องอะนะแต่ยายมันไม่มั่นใจ
3: ครับ
2: ทีนี้ยายก็ไปบอกเขาว่ากินยานี่ขามันหายชาไปไหนมาไหนได้แซมสุวรรณยายบอกเขายายอยู่ข้างบ้านน่ะเขามากินด้วยก็แบ่งให้เขากินก็ไปหาซื้อกันถามยายว่าหายไหมมันก็ใครยังชั่วแล้วนะขามันไม่ชาเพราะว่างั้นตามปกติยายจะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆตามยาตามร้านขายยายายก็ไม่ค่อยซื้อกินหรอก ยายไม่ซื้อหรอก
3: ครับ
2: ไปหาหมอเนี่ยหมอเขาให้ยามากินน่ะยามันก็ไม่หายยายก็มีแต่ไปหาหมอวันนั้นบังเอิญเปิดวิทยุเจอยายก็เลยโทรว่าจะโทรไปอีกเบอร์โทรก็ไม่ได้จดวิทยุมันก็ไม่ค่อยได้ฟังว่าตัวเองเดินได้ตีนไม่ชาแล้วเดินได้ก็ไปเที่ยวโฆษณา มาถามว่าตุ้มกินยาอะไรมาก็บอกกินน้ำมังคุดก็บอกนี้มังคุดอะไรแซมสุวรรณก็ว่าแค่นี้เนี่ย
3: ครับผม
2: ยายพูดไม่มากเลย
3: ถ้
2: าพูดแค่นี้พูดแล้วก็หัวกัน
3: ครับคุณยายอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี
2: ้ก็64 ปี
3: เล่าให้ฟังชัดๆที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรกันครับ
2: แต่ที่แรกๆเลยอ่ะยายเป็นโรคกระเพาะเป็นอย่างเดียวคือโรคกระเพาะโรคอื่นไม่มียายอ่ะโรคอื่นไม่มีทีนี้ต่อมาจากโรคกระเพาะแล้วมันมาปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่ตีนนะโทษนะที่นิ้วตีนมันชามันถูกน้ำเนี่ยมันชาเหมือนกับแมงป่องตอดอ่ะไม่ปวดแต่มันชาเฉยๆเคยที่แมงป่องตอด
3: อ๋อมันกดแล้วมันไม่กดแล้วไม่รู้สึกเลยนะ
2: แต่มันนุบนุบนุบนุบเลยอ่ะมันปวด
3: ครับผม
2: ก็ใช้ยาหมองนวดมันก็ไม่หายตอนนี้มันนี่เดินมาจากทุ่งนาเดี๋ยวเนี้ยเพิ่งเดินมาจากทุ่งนาดูข้าวดูปลาทุ่งนาหลังบ้าน
3: กินน้ำมังคุดแสนสุวรรณไปเท่าไหร่แล้วครับ
2: 2 ขวดที่โทรไปเนี่ยแม่ก็กินก่อนอาหารเลยกินเช้ากินเย็นกิน20ตอนเช้ากิน20ตอนเย็นกิน25 cc กินไม่เยอะค่อยๆกินขึ้นค่อยกินขึ้นแต่ทีนี้พอมันหายแล้วยายจะขยับลงเลยพอมันหายชาหายปวดแล้วยายก็ขยับลง
3: ตอนนี้ไม่ชาไม่ปวดเลยเหรอ
2: มันหายนะ
3: ฮะ
2: มันหายแล้วนะเนี่ยหายยุบๆนี่ยายก็ลงไปลุยน้ำมาเนี่ย
3: ไม่มีอาการเลยเหรอ
2: ไม่มีเลย
3: โอ้โห
2: ไอ้ที่เหมือนกันมันปองต่อยมันบอกอะไรพวกเนี้ยมันก็หายน่ะเนี่ยยายเพิ่งลงน้ำเปียกน้ำมาเนี่ยแปลว่ายายจะไปหาซื้อมากินต่ออีกเนี่ย มันหายมันหายปวดหัวเข่าก็หายปวดนะไอ้ที่ดังก็แก๊กก็แก๊กมันก็หายนี่ยายไม่ได้ว่านะบอกลุงด้วยนะบอกก็ลุงบอกลูกสะใภ้ด้วยยายที่ให้แกกินน่ะนะแกก็บอกว่านอนหลับดีเหมือนกันเพราะว่าเออนอนหลับดีเว้ยเขาว่า
3: ครับ
2: อ้าวไปซื้อไหมล่ะก็บอกเออมึงไปซื้อมาก่อนเด้อเขาบอกยายอย่างเงี้ยนะเขาบอกมึงไปซื้อมาก่อนเดี๋ยวกูจะไปซื้อตามหลังอ่ะไปซื้อก็ไปซื้อด้วยกันสิระหว่างนั้น
3: ครับ
2: ไอ้ที่ชาไปนิดนิดน่ะธรรมดาปกติยายจะลงน้ำไม่ได้มันปวดมันปวดเลยมันป่องตอดแบบมันป่องตอดน่ะมันแล้วมันจะชาไปเลยอ่ะตอนนี้ยายลงน้ำเพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ชา
3: ไม่รู้สึกอะไรเลยเดินได้ทั่วทุ่งเลย
2: จ้าจ้าเดินได้หมดเลยตามปกติจะเดินได้หน่อยเดียวเนี่ยมันจะชาแล้วจะหยุดตอนนี้เดินได้ทั่วเลยเขายังถามยายเลยว่าชื่อเล่นยายชื่อตุ๊กเขาบอกตุ๊กกินยาอะไรมามันถึงเดินได้เขาว่าก็บอกว่ากินน้ำมังคุดก็พูดแค่นี้นะกินน้ำมังคุดมังคุดอะไรเขาบอกว่าแซมสุวรรณมียายคนหนึ่งเขาก็เดินไม่ได้แหละเขาเห็นยายเขาก็ทักอยู่ตรงข้างบ้านยายเนี่ยเขาก็ทักเขาบอกว่าตุ๊กแกไปกินอะไรมาเขาว่างั้นก็ไปนั่งเล่นก็แกคุยก็แกเขาบอกว่ากินยาน้ำมังคุดแล้วก็แซมสุวรรณย่าลองซื้อมากินดูสิเขาว่างี้ยายเรียกเขาย่ายายเรียกเขาย่าเขาบอกว่าย่าลองไปซื้อมากินดูสิเขาบอกเขากินแล้วเขาว่างั้นมันเป็นยังไงล่ะก็ถามแกนะขวดมันเป็นยังไงล่ะเขาบอกขวดมันเป็นสีคือเหมือนกับมังคุดเนี่ยเป็นหมดเลยเหรอยายก็ถามเขานะเป็นหมดขวดเลยเหรอเขาบอกหมดขวดเลยโอ้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนี้ขวดมันจะเป็นสีทองแต่คอมันจะเป็นสีแบบมังคุดเรานี่เนี่ยยายบอกเขาอย่างนี้ งั้นกูก็โดนยาปลอมแล้วมั้งเขาว่า ถ้าเราเป็นหนักแล้วก็กิน20ยายก็บอกงี้ถ้าจะให้มันนอนหลับก็กิน25ตอนเย็นยายจะบอกงี้แต่มันก็นอนหลับดีอยู่แต่ก่อนนี้ยายนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้นอนหลับดีอยู
3: ่ครับผมคุ้มค่าไหมครับคุณยาย
2: มันก็คุ้มนะแต่บางคนเขาอาจจะว่าขวดเล็กแต่มันคุ้มนะเพราะว่า1ร่างกายของเรามันแข็งแรงแล้วก็ที่เราเป็นน่ะมันก็ค่อยจางออกนะแต่ยายก็ว่ามันคุ้มนะอย่างนั้นลูกสะใภ้จะบอกว่าแม่ไปซื้อมากินเหรอเขาบอกให้แม่กินต่อเออลูกชายก็บอกให้แม่กินต่อพ่อบ้านก็บอกว่าเออกินต่อไปอีกทีสักขวด2ขวดเขาว่างั้นเผื่อมันหายขาด
3: ครับผม
2: เขาว่างั้น
3: กินนานๆระวังนะระวังจะสาวขึ้น
2: แค่นี้ก็ทำงานที่ลูกกินแล้วนี่ขอให้มันแข็งแรงยายก็ภูมิใจแล้วแหละ
3: ครับผม
2: ไปไหนมาไหนได้เนี่ยยายก็ภูมิใจแล้ว
3: ครับ
2: แต่เขาก็ทักยายเหมือนกันแหละเขาทักว่าไอ้ลูกมันแข็งแรงจริงมันเดินทั้งวันเลยเขาว่าเดินไอ้นั่นเดินไปโน่นไปนี่บางครั้งยายทำขนมยายก็เดินขายเองนะ
3: อือเก่งจังเลย
2: เออเนี่ยยายก็เดินขายเองนะ
3: แต่ก่อนเดินเดินได้ไหมแต่ก่อนอ่ะ
2: แต่ก่อนเดินแล้วมันชาแต่ก่อนก็เดินขายเหมือนกันแต่มันก็ชาขายในหมู่บ้านเดินไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะหยุดแหละหยุดนวดขา
3: มา
2: พักหลังเนี่ยยายจะเดินแบบว่าขนมหน่อไม้มั่งขนมเทียนมั่งยายจะทำขายเดินขายตามบ้านเนี่ยมันไม่ได้หยุดนะเดินไปบ้านนะก็เดินข้างนั้นมันไม่ปวดนะมันไม่ชานะก็ถึงว่ายายไปทุ่งนาเมื่อกี้นี่เปียกน้ำมาน้ำเพียงหัวเข่ายายเดินลุยมานั่งมันก็ไม่ชาหัวเข่ามันก็ไม่ปวด
3: ครับผมครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: จ้าแต่มันก็เหลืออยู่หรอกยายกินวันเว้นวัน
3: โอ้โหวันเว้นวันอีกต่างหาก
2: จ้ามันจะหมดนะสิกลัวมันจะหมดกลัวไม่ทันเงินเดือนลูก
3: อ๋อครับผมครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีโอกาสจะไปชิมขนมเทียนนะครับ
2: จ้า
3: ครับขอบคุณนะครับคุณยาย
2: จ้า
3: ขอให้สุขขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: จ้าจ้า
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: จ้าจ้า
4: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
5: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่

0: 0711111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ชื่อป้าสุนีรักษาพลบ้านเลขที่91หมู่8ตำบลหัวว่าศรีมหาโพธิ์ตอนนี้ก็64ปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่ตีนนะโทษนะที่นิ้วตีนมันชามันถูกน้ำเนี่ยมันชาเหมือนกับมันป่องตอดอ่ะไม่ปวดแต่มันชาเฉยๆนึบๆๆเลยอ่ะก็ใช้ยาหมองนวดมันก็ไม่หายวันนั้นบังเอิญเปิดวิทยุเจอยายก็เลยโทรตอนเช้ากิน20ตอนเย็นกิน25 25ทีซี2ขวดตอนนี้มันนี่เดินมาจากทุ่งนาเดี๋ยวเนี้ยธรรมดาปกติยายจะลงน้ำไม่ได้มันปวดเลยมันป่องตอดแบบมันป่องตอดน่ะมันจะชาไปเลยอ่ะตอนนี้ยายลงน้ำเพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ชาตามปกติจะเดินได้หน่อยเดียวเนี่ยมันจะชาแล้วจะหยุดตอนนี้เดินได้ทั่วเลยปวดหัวเข่าก็หายปวดนะไอ้ที่ดังก็แก๊กก็แก๊กมันก็หายมาพักหลังเนี่ยยายจะเดินแบบว่าขนมหน่อไม้มั่งขนมเทียนมั่งยายจะทำขายเดินขายตามบ้านมันไม่ได้หยุดนะเดินไปบ้านนะก็เดินข้างนั้นมันไม่ปวดนะมันไม่ชานะก็ถึงว่ายายไปทุ่งนาเมื่อกี้นี่เสียบน้ำมาน้ำเพียงหัวเข่ายายเดินลุยมานั่งมันก็ไม่ชาหัวเข่ามันก็ไม่ปวดแต่ก่อนนี้ยายนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้นอนหลับดีอยู่ตัวเองเดินได้ตีนไม่ชาแล้วเดินได้ก็ไปเที่ยวโฆษณาถามว่าตุ้มกินยาอะไรมาก็บอกกินน้ำมังคุดขวดมันจะเป็นสีทองแต่คอมันจะเป็นสีแบบมังคุดเรานี่แหละมังคุดอะไรแซนสุวรรณ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

คุณสุริยาฟ้าประทุมค่ะกับเพลงที่ชื่อหนุ่มนปขหน่วยปฏิบัติการลุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองคุณผู้ฟังคะวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีอาการปวดหัวบ่อยเวียนหัวมึนหัวบ้านหมุนมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีกของร่างกายพูดไม่ชัดปากเบี้ยวลิ้นแข็งมุมปากตกกลืนลำบากตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อนเดินเซแล้วก็วูบบ่อยๆ อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะนั่นคือสัญญาณอันตรายของการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองค่ะวันนี้สาระสุขภาพของเราจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีหนุ่มอนามัยจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบได้รับฟังกันค่ะ

0: ใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: โรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ทำให้สมองขาดเลือดและออกซิเจนหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะทำให้เซลล์สมองค่อยๆตายลงแบ่งออกเป็น2ชนิดคือภาวะสมองขาดเลือดและภาวะเลือดออกในสมองสมองขาดเลือดเป็นชนิดของหลอดเลือดสมองที่พบได้มากกว่า 85% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดจนทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอส่วนใหญ่แล้วมักเกิดร่วมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนทำให้เกิดเส้นเลือดแข็งแบ่งออกได้อีก2ชนิดย่อยได้แก่ภาวะหลอดเลือดในสมองตีบเนื่องจากหลอดเลือดแดงแข็งเกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงยังสมองได้และภาวะหลอดเลือดอุดตันเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดจนทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปที่สมองได้อย่างเพียงพอภาวะเลือดออกในสมองเกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองแตกหรือฉีกขาดทำให้เลือดรั่วไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองแบ่งได้อีก2ชนิดย่อยได้แก่โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเกิดจากความอ่อนแอของหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองตั้งแต่กำเนิดทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองรักษาหายได้โดยวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่หลังจากรักษาหายแล้วผู้ป่วยจะกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายของสมองและการทำกายภาพบำบัดอาการของโรคหลอดเลือดสมองอาการที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับความเสียหายของสมองโดยอาการของโรคหลอดเลือดสมองทั้ง2ชนิดจะค่อนข้างคล้ายกันแต่ชนิดเลือดออกในสมองจะมีอาการปวดศีรษะและอาเจียนร่วมด้วยทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีหลายอาการร่วมกันเช่นร่างกายอ่อนแอหรือมีอาการอัมพฤกษ์ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและมีอาการเหน็บชาร่วมด้วยมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือการเข้าใจคำพูดผิดเพี้ยนมีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวและมีอาการบ้านหมุนสูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือเห็นภาพซ้อนมีอาการมึนงงอย่างรุนแรงสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยจะแตกต่างกันไปตามชนิดของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือดเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดมีสาเหตุเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดทำให้เลือดและออกซิเจนไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงที่สมองโดยการอุดตันเกิดขึ้นจากคราบพักไปเกาะสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดจนตีบตันและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดจนทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งนอกจากนี้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ทำให้เกิดลิ่มเลือดและเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันได้ปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดสมองตีบคือภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมองหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเกิดขึ้นได้น้อยกว่าชนิดแรกแต่ความรุนแรงนั้นไม่แพ้กันสาเหตุมักเกิดจากความดันโลหิตสูงอันมีปัจจัยมาจากความเครียดโรคความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักโรคอ้วนและการไม่ออกกำลังกายนอกจากนี้ยังอาจเกิดภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองและความผิดปกติของหลอดเลือดสมองได้อีกด้วยทั้งนี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองยิ่งจะเพิ่มสูงขึ้นหากมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นอายุผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีจะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนในวัยอื่นๆประวัติครอบครัวผู้ที่มีญาติพี่น้องใกล้ชิดป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นสีผิวผู้ที่มีสีผิวเข้มเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากคนที่มีสีผิวเข้มนั้นมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับคนที่มีสีผิวที่อ่อนกว่าประวัติการรักษาผู้ที่เคยมีอาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะและหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยเคยมีภาวะหลอดเลือดอุดตันมาก่อน รักษาโรคหลอดเลือดสมองความรวดเร็วในการรักษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะยิ่งปล่อยไว้จะทำให้สมองเกิดความเสียหายมากขึ้นโดยการรักษาโรคหลอดเลือดสมองจะแตกต่างกันไปตามชนิดของโรคดังนี้โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือดการรักษาจะเน้นไปที่การใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการและป้องกันอาการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังยาบางชนิดจะต้องรีบใช้ทันทีเมื่อเกิดอาการและใช้ในระยะเวลาสั้นๆจนกว่าอาการจะเริ่มดีขึ้นแต่ยาบางชนิดอาจต้องใช้ต่อเนื่องในระยะยาวยาที่แพทย์มักใช้ในการรักษาได้แก่ยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาลดความดันโลหิตยาลดไขมันในเลือดนอกจากการใช้ยาเพื่อรักษาภาวะสมองขาดเลือดแล้วก็ยังมีวิธีรักษาอื่นๆได้แก่การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอการผ่าตัดเพื่อกำจัดลิ่มเลือดส่วนโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดจำนวนไม่น้อยที่อาจมีอาการเลือดออกในสมองด้วยและต้องได้รับยาเพื่อลดความดันโลหิตและยาที่ช่วยป้องกันอาการรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อกำจัดลิ่มเลือดออกจากสมองและซ่อมแซมหลอดเลือดในสมองที่แตกหรือฉีกขาดนอกจากนี้หากเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างภาวะโพรงสมองข้างน้ำผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อระบายของเหลวออกจากสมองซึ่งแพทย์อาจต้องต่อท่อพลาสติกเล็กเพื่อระบายของเหลวออกจากสมองด้วยโดยการรักษาหลักๆที่ใช้ในโรคหลอดเลือดสมองชนิดนี้ได้แก่การผ่าตัดหยุดเลือดการใส่ขดลวดการผ่าตัดกำจัดเส้นเลือดที่มีปัญหาการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดสมองการผ่าตัดด้วยรังสีภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมองในบางกรณีโรคหลอดเลือดสมองก็อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดความพิการชั่วคราวหรือถาวรซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของสมองที่เกิดจากการขาดเลือดภาวะแทรกซ้อนที่มักพบได้แก่อาการอัมพฤกษ์พูดไม่ชัดหรือมีปัญหาในการกลืนอาหารสูญเสียความทรงจำและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางด้านอารมณ์อาการเหน็บชาไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ด้วยการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองซึ่งการลดความเสี่ยงทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายได้แก่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่ควบคุมปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งควบคุมระดับคอเลสเตอรอลควบคุมระดับความดันโลหิตควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดรักษาโรคหัวใจอย่างต่อเนื่องและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
0: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
3: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับ
3: จ้า
1: ครับผมดูมันไม่ได้แม่อยากสอบถามเกี่ยวกับการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณนะครับ
3: จ้า
1: ครับแม่แนะนำตัวนิดนึงครับแม่ซื้ออย่างครับ
3: ซื้อหวังทุกสีอายุ62ปี
1: ที่อยู่ครับ
3: ที่อยู่70/73/2บ้านกะวันตำบลตองตีดอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษจ้ะ
1: ครับก่อนสิดื่มแสนสุวรรณนี่มีปัญหาสุขภาพอีหยังแน่ครับแม
3: ่อันนี้มันเป็นกดไหลย้อนแล้วก็ปวดหัวเข่าแล้วก็ปวดไหลเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไต
1: ไตระดับใดล่ะครับแม่ตอนที่เป็นนะ
3: ไตเสียมเพิ่นว่าให้ไปพอกไตกับบ่พอก
1: ระดับใดเพิ่นบอกบ
3: ่มันเจ็บจ้ะ
1: มีอาการเจ็บดิ
3: จ้ะมันเจ็บในสันหลังเจ็บแปลว
1: แต่ว่าหมอบ่ได้บอกระดับ
3: บ่เพิ่นบ่ได้บอกระดับเพิ่นว่าให้ไปพอกไตอย่างเดียว
1: โอ้โหแสดงว่าแสดงว่ามันระดับ5แล้วตัวน่ะ
3: ก็บ่ไปพอกแต่พวกไปพร้อมกันเพิ่นตายหมดแล้วเพิ่นเป็นเบาหวานกับโรคไตมันสบาย
1: ปนันติน
3: ี่ครับ
1: จ้ะ
3: บ่บ่
1: มาหลายโรคที่แม
3: ่หลายโรคโรคสะดวงนี่ก็เจ้าแม
1: ่ลิสิดวงก็เป็นติ
3: จ้า
1: เอาเอาที่ละโรคก่อนเน
3: า
1: ะ
3: ลิสิดวงเป็นมาได้ตั้งแต่อายุ18ปี
1: อืมอ่ะผม
3: เป็นเลือดไหลออกบ่เซาเดี๋ยวนี้มันเพิ่นกินยานี่มันตุดไปเลยแม่
1: กินน้ํามังคุดเส้นสุวรรณนี่นะ
3: จ้ากินน้ํามังคุดเส้นสุวรรณ
1: กินทีละหลาย
3: เท่าไหร่กิน
1: ทีละหลายเป็น
3: กินที่แรกที่แรกน่ะกินเกือบเต็มพุแล้ว
1: เอ้าก
3: ินเกือบเต็มมาที่2ก็ลดลงมันสิหมดไว้นะก็เลยลดลงมาครึ่งนึง
1: ตอนนี้กิน15ซีซี
3: เดี๋ยวนี้จิบเลยบ่หันกินหลายเดี๋ยวนี้จิบเปล่าเพราะว่าหัวเข่ากับเส้าปวดไหลกับเส้าปวด
1: ครับผม
3: เบาหวานกับลดไปกี่เบาหวานขึ้น
1: ไล่ไปไหนเบาหวาน
3: เส้นสุวรรณ
1: เบาหวานขึ้นไล่ไปไหน
3: ขึ้น270
1: 270
3: กินที่แรกน่ะมันกินที่แรกหูซื้อว่ามันเบาหวานมันลงนะ
1: ครับผม
3: มันลง170มันก็ไม่เฮ็ดเบี้ยแบกบ่แสงหลายเฮ็ดเบี้ยแล้วก็มันก็ไปกินบักมีคนละหน่วยกับผัวกับลูกคนละหน่วยเลย
1: หน่วยใหญ่จําไหน
3: กินเท่าใดก็มีแห้งมันก็เบาหวานก็ขึ้นอีกบัดนี
1: ้
3: ขึ้นจนตานี่บ่เห็นหุ้งเลยล่ะไปหาหมอ
1: ครับ
3: บัดนี้มาสั่งแท่นทุกวันกินลงอีกบัดน
1: ี
3: ้น้ําตาลมันลงเพราะว่ามันบ่เมื่
1: อ
3: ยเป็นเบี้ยหมดมือปู่บักทัวหมู่บ้านหมดมือก็บ่เมื่อยแต่มันแดดอย่างเดียว
1: กดไหลย้อน
3: ได้กดไหลย้อนก็เซาแล้ว
1: เซาแบบใดมันแต่ก่อนมันเป็นจังได
3: ๋กดไหลย้อนตะกี้มันเรากินเราก็นอนเนาะ
1: ครับ
3: มันก็เป็นกดไหลย้อนมันก็มันแหนในท้อมันเจ็บในท้อมันเสบมันออกห้อนบ่เฒ่าเจ้าข่อยเป็นจังได๋ดอกลูกก็เลยว่าบ่แม่นเมติดกดไหลย้อนบ่เพิ่นว่า
1: ครับ
3: ยาน้ำแดงยากระเพาะยาแก้ปวดแก้อักเสบเพิ่นไปหาหมอเพิ่นเอาให้กินซั่นน่ะนั่งเที่ยวบ่ไปมันหมดก็เลยซื้อยากินเองยาแบบยาฮิโร่หยังจังซี่น่ะ
1: ครับผม
3: มันก็บ่เซา
1: แล้วข้อขานี่เด
3: ้ข้อจังได๋ก็บ่เซากินยาเส้นสุวรรณนี่ล่ะมันเซา
1: อ๋อข้อขาได้เป็นจังได๋บัดนี้ข้อขา
3: ขาก็เซาปวดตั้งแต่มือกินกว่าเดียวบ่ปวดมาแค่เที่ยวเลยค่ะ
1: ครับมีอย่างอื่นนําบ่บัดนี้แม่
3: วินหูวินตาตะกี้ก็วินก็บ่วินเดี๋ยวนี้เพิ่นกินยานี่บ่วิน
1: ม
3: ันก็บ่เมื่อย
1: ครับผม
3: มีแห้งอยู่ตลอด
1: น้ำมังคุดเส้นสุวรรณนี่มันบ
3: ่จ้ะน้ำคุดเส้นสุวรรณปวดสีเหลืองทองนี่จ้ะขาสีเหลืองทองนี่ล่ะ
1: ครับตอนนี้กินเท่าไหร่ซุมื้อนี่กินเท่าไหร่กินเท่าไหร่หลายปานใดซุมื้อนี
3: ่ซุมื้อนี่บ่กินหลายมันสิหมดละกิ๊บๆเพราะว่ามื้ออื่นนี่ก็หมดแล้ว
1: อือ
3: แต่เลยว่าพระเฒ่าถ้าเฮาปลูกผักบัวแล้วนี่แกต้องบัวอยู่นี่แต่เฮาปลูกผักบัวแล้วบางทั่วก็ปลูกแล้วแกผักบัวแล้วปลูกตัวแล้วไปเอายามากินนี่เนาะพวกเรา
1: ครับผม
3: เพิ่นก็หัวเออๆเพิ่นว่าเดี๋ยวยะตัวข่อยได้เฮาเจ้าอยากให้ข่อยอยู่น้ําเจ้าดุนๆก็เลยว่า
1: ครับอย่างอื่นมันดีนําบ่แม่อย่างอื่นมันดีนําบ
3: ่
1: อย่างอื่นดีนําบ
3: ่ดีหมดทุกอย่างดีเอลเออนี่ไงก็บ่เจ็บกินยาอันนี้มีแห้งบ่เมื่อยต้นโตมันแก่งตะกี้มันแดงดำนี่เนาะคนดำแดงมาตะกี้เนาะ
1: ครับผม
3: เดี๋ยวนี้มันเกี่ยงมันใสออกนะเมื่อยกับบ่เมื่อยกินเขาก็ได้นอนก็รับโอ้ยเขาได้ขวบอะไรอย่างแต่เขามันอันกินยาอันนี้ไหม
1: ครับเอาหน่อยนี่แหละแม่บาหวานให้ท่านหน่อยนะครับ
3: จ้า
1: ครับผมทานได้เรื่อยๆนะครับทานไปได้ตลอดเลยนะครับ
3: จ้า
1: อันขันมีพี่น้องที่แนะนำให้ท่านบ่แม่แสนสุวรรณคนที่มีปัญหาสุขภาพนี่
3: บอกเพิ่นอยู่บอกหมู่เพิ่นอยู่ว่าคันเจ้าอยากมีแห้งเพิ่นจมมาเมื่อยคันเจ้าอยากมีแห้งคือข่อยเจ้าก็กินยาเส้นสุวรรณที่ข่อยกินยาเส้นสุวรรณได้ทุกมื้อนี
1: ่ครับ
3: น้ำมังคุดได้นี่
1: น้ำมังคุดได้แม่น้ำมังคุดเส้นสุวรรณนี่แม่นบ
3: ่จ้า
1: อ๋อครับผมครับ
3: บอกเพิ่นอยู
1: ่ครับ
3: บอกเพิ่นเป็นเบาหวาน
1: ครับผมขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อ
3: จ้าจ้า
1: ครับขอสุขภาพแข็งแรงนะครับ
3: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
3: จ้า
1: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
4: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อน มีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลียงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
5: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ชื่อพิมพ์พิชชาค่ะปูนประสิทธิ์อยู่วิทยาการอาชีพเซกาค่ะเป็นภูมิแพ้ค่ะที่เคยไปปรึกษาหมอรู้สึกว่าจะแพ้พวกสารเล็กในเนื้อสัตว์แพ้พวกภายนอกด้วยภายในด้วยพวกอาหารแล้วก็พวกไรฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะยุงค่ะก็ลำบากอยู่ค่ะอย่างแพ้หมูตอนที่ยังไม่รู้ก็ผื่นขึ้นทุกวันแบบไม่รู้สาเหตุเนี้ยค่ะคือเราก็กินหมูเป็นเรื่องปกติเนาะสมัยก่อนพอมันเริ่มมีอาการภูมิแพ้เราก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่ามันเป็นพ่อหมูแล้วก็กินหมูอย่างเงี้ยผื่นก็ขึ้นทุกวันเราก็กินยาแก้แพ้ทุกวันก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่ค่ะกินยาแก้แพ้ก็จะง่วงนอนเนาะต้องคอยพกยาตลอดไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็ลำบากมากไปพักที่โรงแรมอย่างนี้ก็แพ้ไรฝุ่นเนี่ยค่ะผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าปูเตียงที่โรงแรมเนี่ยก็คือไปนอนก็คือจะผื่นขึ้นเลยผื่นใหญ่ๆลามเป็นปูดขึ้นมานะคะแล้วก็ลามไปทั้งขาเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอามือที่เกาขามาเกาแขนมันก็จะขึ้นแขนด้วยค่ะใช้เครื่องซักผ้ารวมก็ไม่ได้ถ้าซักที่บ้านเครื่องตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าไปซักเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่แบบมันมีคนมาซักเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เหมือนเสื้อผ้าไม่สะอาดนะคะใส่แล้วก็จะขันตั้งแต่เริ่มกินขวดแรกอะค่ะผื่นก็ไม่ขึ้นเลยก็คือตั้งแต่กินขวดที่หนึ่งมาก็คือไม่ขึ้นเลยช่วงที่กินขวดแรกอะมันยังมีความรู้สึกคันๆอยู่อย่างสมมติว่าเวลาเราไปนั่งไปนอนเตียงที่ปกติมันจะผื่นขึ้นใช่ไหมคะมันจะมีอาการคันยิบก่อนให้รู้ว่าผื่นเนี่ยมันจะขึ้นอาการเนี้ยยังอยู่แต่ว่าผื่นไม่ขึ้นแล้วก็คือเหมือนมีรู้สึกคันๆอยู่แต่พอมาดูขาก็คือผื่นไม่ขึ้นแล้วแต่พอกินขวดที่สองที่สามไปก็คือผื่นไม่ขึ้นไม่มีอาการเลยไปพักโรงแรมกินพวกเนื้อย่างพวกอะไรอะปิ้งย่างทะเลก็กินได้เลยค่ะตอนแรกก็กินไม่ได้ค่ะก็ไปกินรวมกับคนอื่นก็ไม่แพ้ไปนอนโรงแรมที่พักเลยก็ไม่มีปัญหาเลยปกติก็คือแค่ไปนั่งบนเตียงสักพักหนึ่งอะค่ะผื่นก็จะขึ้นแต่อันนี้ก็คือไม่เป็นไรก็นอนทั้งคืนก็ไม่เป็นไรตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจเนาะเพราะมันเหมือนน้ำผลไม้หวานๆเนี่ยค่ะพอกินไปสักวันสองวันก็สังเกตดูว่ามันคันแต่มันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันคันแต่ว่าผื่นมันไม่ขึ้นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหมดไปขวดนึงก็เห็นประสิทธิภาพมันดีมากก็กินต่อเนื่องมาถึงขวดที่สามก็คิดสบายขึ้นมากค่ะ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่า

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทน์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทน์5

สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49 อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
3: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเข้าก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่นในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
2: นี่ยาทายพยาธิเค16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีเค16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิเค16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
3: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเค16แน่นอน
2: ยาทายพยาธิเค16ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: สารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี้ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
8: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนิ่มนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร

0: าอำเภอเซกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
1: น้ำมังคุดแซนสุวรรณน้ำมังคุดแซนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
2: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะสั้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค้าเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็งึดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั้นก็ลองเอามาขายพอบางเที่ยนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั้นเดี๋ยวสาวประสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อๆแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวประสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ทุกให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อๆแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ
สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดนี่แหละค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผู้ฟังก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผู้สอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผู้สอนอยากให้พ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวผู้สอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวผู้สอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวผู้สอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวผู้สอนก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ตามคำเรียกร้องนะคะดิฉันก็เลยหยิบเอางานของคุณศักดิ์ผู้เวียงมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งกับเพลงนี้คิดฮอดสิอดเอาเรื่องของความคิดฮอดเรื่องความคิดถึงนี่เวลามันคิดถึงขึ้นมาแล้วมันจะเอาอะไรมาห้ามก็ไม่อยู่นะคะใครจะมาบอกว่าให้ทำใจอดเอาอดเอาอดทนเอาหน่อยมันยากจริงๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกของการคิดฮอดแล้วจะบอกว่าให้อดทนเอาเนี่ยมันก็ทำได้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ก็ทำได้ถ้าเราทำได้แล้วความคิดถึงมันก็จะลดลงแต่ว่าจากการที่คุณศักดิ์ภูเวียงได้ถ่ายทอดให้เราได้ฟังนี่มันช่างเป็นการทรมานซะจริงๆในเรื่องของการคิดฮอดคิดถึงเนี่ยนะฮะดูแลสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะเรื่องสุขภาพในทุกวันนี้คุณผู้ฟังค่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆของเราการใช้ชีวิตของเราในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกวันนี้มันมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพการมีสุขภาพที่ดีนี่แหละเป็นสิ่งที่เราก็ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ให้น้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพดูแลกันสักนิดนึงน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นน้ำมังคุดสกัดจากมังคุด 100% และในตัวเจ้ามังคุดเองเนี่ยนะคะมีสารที่มีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาเยอะมากจริงๆเยอะมากเยอะใหม่สารตัวนั้นเขาเรียกว่าแซนโทนค่ะจากเปลือกมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นปกติจึงช่วยลดอาการท้องผูกได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนี่เหมาะอย่างยิ่งกับการที่จะดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นประจำนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการที่จะปรับสมดุลในร่างกายชะลอความเสื่อมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ดื่มง่ายดื่มสะดวกค่ะบรรจุในขวดแก้วเหลืองทองฝาเกลียวดื่มได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะรสชาติก็ดีและที่สำคัญเราไม่ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นอย่าลืมเน้นทุกครั้งเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยชายก็ดื่มได้หญิงก็ดื่มดีเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุได้หมดเลยรวมไปถึงหญิงมีครรภ์ก็ดื่มได้ผู้ป่วยเบาหวานก็ดื่มได้นำไปเป็นของฝากของขวัญให้กับผู้สูงอายุดื่มเพื่อดูแลสุขภาพก็ยิ่งดีโดยทั่วไปการดื่มในปริมาณ 20-30 ซีซีก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นนะคะขึ้นอยู่กับสุขภาพของท่านด้วยเพื่อผลในการดูแลสุขภาพในขั้นต้นขอแนะนำให้ท่านดื่มต่อเนื่องกัน3ขวดนะคะคุณสมบัติของสารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในมังคุดเนี่ยเขามีประโยชน์มากมายมีประโยชน์เยอะจริงๆมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพในองค์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลในด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมสารแซนโทนนี่ยังถูกนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อด้วยอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโลหิตโรคปวดข้อต่างๆทีมนักวิจัยเขาได้คิดค้นแล้วก็นำเอาสารแซนโทนเนี่ยน่ะไปใช้กันอย่างต่อเนื่องมานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นั่นก็คือสารแซนโทนที่มีในมังคุดท่านที่ดื่มน้ำมังคุดแซนสวรรค์ทุกวันเป็นประจำปริมาณสารแซนโทนที่เราได้รับเข้าไปอย่างเหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะวันนี้หากท่านมีปัญหาสุขภาพอยู่ตัวช่วยดีๆน้ำมังคุดแซนสวรรค์ฝากไว้ด้วยนะคะขวดสีเหลืองทองของแท้ต้องฝากเกลียวเท่านั้นสนใจทดลองดื่มสั่งซื้อได้วันนี้สอบถาม
1: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณ
2: ฮัลโหล
3: สวัสดีครับแม่
2: คร
3: ับ

0: ของมูหาตำบลย่างอำเภอพัทลุง
1: จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
0: จ้า
1: ครับผมก่อนสิได้ดื่มน้ำมังกรแสนสุวรรณนี่มีปัญหาสุขภาพเรื่องอย่างครับแม
0: ่โอ้ยสวานใส่นีลาใส่มะระยะสักที่สองเมตรแล้วมันขึ้นงอกแล้วอันตั้งนี้ที่จะอยู่นี่ละพวกกระเทียมไปกันนอนใต้นี่ละ
1: มีโรคประจำตัวอย่างอื่นน้ำบ่แม
0: ่ก็ไขมันนี่ละควบดัน
1: มีไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงครับมีอาการยังไงแน่เป็นไตเป็นไขเป็นความดันเนี่ย
0: ก็มันก็ยังมีเวียนนั่นล่ะว่าน้องอันควบมัน
1: วิงเวียนเนาะ
0: เวียน
1: แล้วไตนี่ได้เป็นยังไงมันบวมบ่มีอาการบวมตามแขนตามขาบ
0: ่บวมผมก็กินอย่างระยะกับพี่ฟังกันยังอยู่เดี๋ยวห่างญาติน่าจะแล้วมันกินไหว
1: อ๋อครับผมครับผมเป็นยังไงแล้ว
0: ปวดแข้งน้ำขานี่ล่ะเป็นแขนน้ำแข้งน้ำขานี่ล่ะ
1: ปวดแข้งปวดขาน้ำติปวดในคอหรือปวดกล้ามเนื้อ
0: เออปวดในหัวเข่านี่ล่ะ
1: หัวเข่ามันบวมบ่แม่
0: บวม
1: บ่บวมนะครับดื่มแซนสุวรรณจอกแรกๆเป็นยังไงครับ
0: ลองเรียกนี่ก็หมดก็ว่ามันไข้เรียกดูขึ้นยังหมดแต่ว่ามันเบาอยู่ได้ล่ะ
1: อืมเบาตนเบาตัวเลยติ
0: เบาตนเบาตัวได้จอกแรกแล้วไป
1: โอ้ไข้มันจะพูดเลยติ
0: เนียน
1: อืมมันบ่ไหลบ่หยังแม่นบ
0: ่ก็บ่พูดคิดแล้วคนก็แต่ว่าเพิ่นไหลอยู่ได้แล้วคนเพิ่นไหลอยู่ได้บ่เนียนนี่บ่ไ
1: หลอื้อหือไข้มาเลยติแม่ดีขึ้นเลยติ
0: ก็ไข้มาเลยซ่ามันก็บ่ได้กินหูงอบางก็เลยว่ามันกินว่าสิเป็นซ่าสิเป็นหยังที่อันนี้แน่ก็เลยวางที
1: ตากระแจ้งออกน้ํา
0: เออตาก็สิเป็นเพียงแน่นะ
1: อืมแต่ก่อนมันมีปัญหาหยังตามันมัวติ
0: อยู่ตามันเป็นฝาน้ําเลือดฝาเพื่อที่หลวกแล้วก็หรือบ่อยากที่หลวกก็แต่ในฝั่งนี้ที่จะอยู่นี่ล่ะแล้วก็ว่าญาตินั้นว่าญาตินี่
1: อืม
0: มันแม่ก็เลยว่าป่ะที่จะได้นี่ตัวนี้ว่าบ่เหมือนคือจังสิหลายลูกแม่นี่ว่า
1: เอามากินมันเป็นคือขอวาบ่ล่ะแม่บัดนี
0: ้คือจะกันคือใครคือวาอยู่ได้ล่ะ
1: อ๋อดีขึ้นสู้ยางมันบ
0: ่มีเงินบาดก็เลยไปแนะนําชาวบ้านเนาะแนะนําชาวบ้านคือกันว่ามาลองมึงผู้นี้ก็มาลองมันก็หลายๆคนลองได้สิมื้อนี
1: ้อือเป็นจังได๋เพิ่นว่าคือกันบ
0: ่คือก็ว่าเออผู้ใดมากินผู้ก็ว่าใครผู้ก็จังตายตัวอยู่นะ
1: อ๋อครับผม
0: คือก็ว่าใครนี่เพิ่นว่า
1: ครับแล้วปัญหาเรื่องความดันน่ะได้ไปวัดเบิ่งจักทีบ่มันดีขึ้นบ่
0: อันบ่ได้ไปที่วัดอันงานน้ําอันนี่ล่ะงานโควิดนี่ล่ะ
1: เลยบ่ได้ไปใส่แม่นบ
0: ่บ่ได้ไปใส่อ่ะลูกอย่า
1: เป็นความดันนี่ปวดท้ายท้อยวินหัวแน่บ
0: ่แม่นปวดล่ะ
1: ปวดท้ายท้อยแล้วก็วินหัวนํา
0: แม่น
1: อืมมันดีขึ้นบ่อาการปวดท้ายท้อยกับวินหัวนี
0: ่ก็ว่าดีอยู่ได้ล่ะก็ว่าดีขึ้นล่ะ
1: ดีขึ้นเนาะ
0: แม
1: ่นอย่างเงินแถมมานําบ่แม่นอนหลับดีบ่ขับถ่ายดีบ่
0: โอ้ยนอนนั่นบ่ค่อยหลับบาดเดียวก็กินตัวนี้แหละมันนอนเป็นช่วงกันเออพอที่ว่าไข้นะมันนอนเป็นช่วง
1: หลับสนิทขึ้นมันบ
0: ่เงียนแต่ว่าดีกว่าเก่าน่ะล่ะ
1: อ
0: ือผ่านแล้ว
1: ก็ครับระบบขับถ่ายเด้มีปัญหาบ่ก่อนหน้านี
0: ่อันก็ถ่ายนี่ก็บ่เป็นหยังดอกธรรมดาอยู
1: ่อือปกติดีอยู
0: ่เงียน
1: ครับพอใจบ่แม่ดื่มแซนสุวรรณนี่พอใจบ
0: ่ได้ก็พอใจแล้วก็พอใจจะแนะนําทางผ่านก็กินเที่ยวอย
1: ู่เยอะอ๋อหลายๆคนตอบรับคือกันบ
0: ่เนียน
1: อืมผู้ใดเอาไปกินก็ว่าไข้ขึ้นแม่นบ
0: ่แต่ว่าไข้แต่ว่าบอกผู้ชาวบ้านก็ว่าโอ้ว่าโรคมันจะปวดก่อนแย่ฝ่าร่วงหลายก็เลยว่า
1: อืม
0: บ่เพิ่นก็ว่าโอ้จะเฮาอยากจังเออถ้าจังก็หันหาคนมาสามขวดได้ก็สิจังให้เด้อว่า
1: ครับผมครับผมแพงบ่แม่370บาทนี่
0: โยมคนละคนก็เสี่ยงน้อยเสี่ยงกับชาติตัวที่ชีวิตตัวบางทีหาหมอแห่งหลายกันเลยวะ
1: ครับผมได้คุณภาพชีวิตได้คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปอยู่เนาะ
0: แม่น
1: ให้ความพึงพอใจนี่จักเปอร์เซ็นต์แม่ถ้าเทียบ 100% นี
0: ่โยมก็เทียบ 100% กูแล้วก็ได้คุณได้พิชิตก็ดีนะจะได้กินเงินสิคิดต่อบ่ดอกแล้วคนก็ว่าเนาะ
1: อืมได้แต่คําได้ได้ยินแต่คํานี้มันบ่
0: แม่น
1: อ๋อ
0: ถามมึงนะเพิ่นคิดว่าโอ๊ะวิธีก็ว่าไข่ที่จังตัวจะนี่หายอย่างเดียว
1: ครับผมครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆด้วยแม่เด้อแม่ซื้อยังก็แม่ชื่อยังก
0: ็คุณก้องห่วงเพชรที่22/2
1: ครับผมหมู่ 5
0: จ้า
1: ตำบลยางอำเภอกันธารมจังหวัดศรีสะเกษเนาะสรุปแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเฮ็ดให้ปวดท้ายท้อยมีอาการวิงเวียนแล้วก็ปวดตามคอแม่นบ่แม
0: ่จ้า
1: แล้วก็นอนบ่ค่อยหลับ
0: จ้า
1: อาการโดยรวมดีขึ้นทุกอย่างยืนยันได้เน
0: า
1: ะน้ำมังคุดที่เฮากินซื้อน้ำมังคุดหยัง
0: น้ำมังคุดเซ็ตที่วัน
1: ขวดสีใดครับ
0: ขวดสีทอง
1: ขวดสีเหลืองทองนะครับ
0: จ้า
1: โอเคขอบคุณนะครับคุณแม่นะ
0: จ้า
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งด้วยแม่เด้อ
0: จ
1: ครับสวัสดีครับ

0: 야.
1: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
2: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
3: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: จริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: แม่บุษบามีบันแท่นเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแข็งเต็มเบิ่นเลยเป็นแผลจะต้องเกิดจากยังไปหาหมอก็ไม่รู้น้ำหลังน้ำฟองน้ำโอ้เป็นหลายตลาดโอ้ยมันฟ้องขึ้นเป็นคือตะกั่วน้ําสิแลอียังลูกก็บ่ได้ปวดแล้วอย่านอนบ่ได้แม่ไปรกงาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจักเทื่อนั่นน่ะโอ้ยทรมานเลือดนั่นน่ะเลือดทั้งมันบ่ดีเบิ่งร่องมันก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยุบบ่ละแผลมันก็คลายแล้วแต่ได้ยินแน่นั่นว่าน้ํามังคุดลดกินแล้วเป็นคั่นเป็นคลายเพียงสบู่แสงแม่ก็เอาควบกันล่ะมันก็คลายอยู่ดอกดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลยุบแล้วเจ็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดำสร้างมันเถอะแล้วนี่แห้งไปแล้วกินได้3ขวดแล้วสร้างอยู่ได้อยู่ดีอยู่ลูก
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: จบลงไปจากงานเพลงของคุณดาวบ้านดอนนะคะแปรจ๋าคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องโรคเกาต์แล้วก็โรคเกาต์นี้เกิดจากการที่ร่างกายเรามีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติค่ะแล้วก็มีการสะสมกรดยูริกเป็นระยะเวลานานๆเป็นระยะเวลาหลายๆปีจึงทำให้กรดยูริกนั่นมันเกิดการตกตะกอนแล้วก็สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้ถ้าสะสมมากที่ข้อต่อก็จะเกิดอาการข้อต่ออักเสบปวดแล้วก็แดงร้อนบริเวณข้อต่อทีนี้ถ้าหากว่ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังมากๆก็จะส่งผลทำให้เกิดปุ่มนูนตามผิวหนังถ้ากรดยูริกสะสมที่ไตมากก็จะเกิดเป็นโรคนิ่วในไตและเกิดอาการไตเสื่อมนะคะวันนี้ถ้าหากว่าเรารู้ถึงสาเหตุของการเกิดโรคเกาต์แล้วรู้วิธีการรักษารู้วิธีการป้องกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ดูแลสุขภาพของเราในขั้นต้นวันนี้สาระสุขภาพเรามีเรื่องของโรคเกาต์มาฝากกันโดยหนุ่มอนามัยเราจะไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงนี้ค่ะ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: เกาเป็นโรคข้ออักเสบที่ทำให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันเป็นระยะอาจเกิดขึ้นกับข้อต่อเดียวหรือหลายข้อต่อพร้อมกันอาการของโรคเกาต์อาการปวดอย่างรุนแรงตามข้อต่อเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดโดยเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้าแต่ก็สามารถเกิดกับข้อต่อหลายส่วนตามร่างกายได้เช่นข้อเท้าข้อศอกหัวเข่าข้อต่อกระดูกมือหรือข้อมืออาการปวดจะรุนแรงในช่วง 4-12 ชั่วโมงแรกจากนั้นจะเริ่มปวดน้อยลงและมีอาการดีขึ้นภายใน 7-10 วันแต่ในบางรายอาจมีอาการปวดได้นานหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นได้เช่นข้อต่อเกิดการอักเสบและติดเชื้ออาจเกิดขึ้นกับข้อต่อเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อต่อจนทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเป็นสีแดงบวมแดงและแสบร้อนเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวกจากภาวะข้อติดซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ้นผิวหนังบริเวณข้อต่อเกิดการลอกหรือคันหลังจากอาการของโรคดีขึ้นอาการของโรคเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันมักเป็นไปในหายจนกว่าจะได้รับการรักษาโดยมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนได้บ่อยกว่าช่วงเวลาอื่นอย่างไรก็ตามควรรีบไปพบแพทย์หากผู้ป่วยมีไข้ปวดข้ออย่างรุนแรงจนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนขึ้นเพราะอาการปวดข้ออาจทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดได้ว่าเป็นสัญญาณของโรคข้ออื่นๆการปล่อยให้โรคพัฒนารุนแรงขึ้นโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจนำไปสู่อาการปวดอย่างเรื้อรังและสร้างความเสียหายให้กับข้อต่อได้สาเหตุของโรคเกาต์โรคเกาต์เป็นผลมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงซึ่งเป็นภาวะของร่างกายที่มีการสะสมของกรดยูริกในปริมาณที่มากเกินไปทำให้เกิดการตกผลึกตามข้อต่างๆจนเกิดอาการปวดบวมตามข้ออย่างรุนแรงและอาการอื่นๆของโรคตามมากรดยูริกเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งในเลือดที่ได้มาจากการย่อยสลายสารพิวรีนในเนื้อเยื่อทั่วร่างกายและอาหารที่รับประทานเข้าไปโดยร่างกายจะมีการปรับสมดุลของกรดยูริกด้วยการกรองจากไตก่อนมีการขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระเมื่อมีปริมาณกรดยูริกมากขึ้นจากการสร้างของร่างกายจากการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนสูงหรือไตมีความผิดปกติในการกรองสารพิวรีนมักนำไปสู่ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดแต่พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนมากเกินไปเช่นสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ยอดผักกุ้งเคยหรือกะปิปราศดีนหอยแมลงผู้สารสกัดจากยีสต์ได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอ การดื่มน้ำอัดลมเกินปริมาณที่พอดีต่อวันอาการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายอย่างรวดเร็วเช่นโรคสะเก็ดเงินขั้นรุนแรงหรือความผิดปกติทางเลือดบางอย่างยาบางประเภทที่ส่งผลต่อระดับกรดยูริกในร่างกายเช่นยาขับปัสสาวะยาเคมีบำบัดบางชนิดยาแอสไพรินและยาลดความดันโลหิตบางชนิดโรคประจำตัวหรือสภาวะของร่างกายบางอย่างเช่นภาวะอ้วนโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดผิดปกติไตทำงานผิดปกติโรคเบาหวานโรคพร่องเอนไซม์ความผิดปกติของไขกระดูกโรคหลอดเลือดผิดปกติมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเกาต์โดยพบว่า1ใน5ของผู้ป่วยโรคเกาต์จะมีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยการรักษาโรคเกาต์โรคเกาต์สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาเป็นหลักซึ่งแพทย์จะพิจารณาดูจากหลายปัจจัยประกอบในการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลทั้งอาการของโรคสุขภาพโดยรวมหรือการพูดคุยกับผู้ป่วยควบคู่กับการปฏิบัติตนเพื่อเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของโรคในบางรายที่ปล่อยให้โรคดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รักษาแพทย์อาจใช้วิธีการผ่าตัดทดแทนการใช้ยาซึ่งเป้าหมายของการรักษาจะช่วยในการบรรเทาอาการปวดให้ลดลงอย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดของโรคเกาต์ในบริเวณข้ออื่นๆในอนาคตรวมไปถึงลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากโรคเช่นโครงสร้างข้อต่อผิดรูปไตเกิดความผิดปกติการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคเกาต์การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางส่วนอาจมีส่วนช่วยให้อาการของโรคทุเลาลงได้ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยให้ร่างกายขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะและไม่ทำให้เกิดการตกตะกอนในระบบทางเดินปัสสาวะที่นำไปสู่การเกิดนิ่วในไตหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ให้อยู่ในปริมาณที่พอดีควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีความหวานมากหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูงเช่นเครื่องในสัตว์อาหารทะเลสัตว์ปีกถั่วบางชนิดสารสกัดจากยีสต์แต่อาจทดแทนด้วยโปรตีนที่ได้จากผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันต่ำผู้ที่มีภาวะอ้วนควรลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ไม่ควรอดอาหารหรือลดน้ำหนักรวดเร็วจนเกินไปการดูแลเพื่อลดอาการปวดผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการปวดในเบื้องต้นได้ด้วยการหยุดเคลื่อนไหวบริเวณที่มีอาการปวดอย่างน้อย24ชั่วโมงหลังมีอาการโดยพยายามยกบริเวณข้อต่อที่ปวดให้อยู่สูงหากมีอาการบวมแดงอาจบรรเทาด้วยการประคบน้ำแข็งหรือรับประทานยาในกลุ่มยาแก้ปวดยาลดไคล้และยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์แต่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานแอสไพรินการรักษาด้วยการใช้ยาเป็นการใช้ยาในการบรรเทาอาการของโรคให้ลดลงและช่วยป้องกันอาการของโรคที่อาจกำเริบขึ้นในอนาคตการผ่าตัดมักใช้ในกรณีที่อาการของโรคมีการพัฒนาจนรุนแรงขึ้นกลายเป็นปุ่มนูนหรือก้อนโทฟี่เนื่องจากการสะสมของผึกยูเรตตามเนื้อเยื่อและข้อต่อต่างๆและการรักษาด้วยยาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรภาวะแทรกซ้อนของโรคเกาต์โรคเกาต์สามารถพัฒนาอาการของโรคให้รุนแรงมากขึ้นเมื่อไม่มีการรักษาอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการของโรคบ่อยมากขึ้นไปจนถึงการเกิดก้อนโทฟี่หรือปุ่มนูนใต้ผิวหนังในหลายส่วนของร่างกายเช่นตามนิ้วมือเท้าข้อศอกหรือเอ็นร้อยหวายแต่โดยปกติมักไม่ก่ออาการเจ็บปวดแต่เมื่ออาการของโรคกำเริบอาจทำให้เกิดการติดเชื้อปวดตามข้อต่อบิดเบี้ยวจนผิดรูปไปจากเดิมนอกจากนี้ยังมีอาการเกิดนิ่วในไตจากการสะสมของผึกยูเรตในระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยโรคเกาต์ซึ่งอาจนำไปสู่การทำงานของไตที่ผิดปกติหรือเกิดภาวะไตวายการป้องกันโรคเกาต์โรคเกาต์ยังไม่สามารถป้องกันได้โดยตรงเนื่องจากการสะสมของผึกยูเรตทีละน้อยในข้อต่อและเนื้อเยื่อรอบๆเป็นเวลานานหลายปี จึงทำให้ทราบได้ยากว่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่เท่าใดจนกระทั่งเริ่มมีอาการของโรคแสดงขึ้นมาอีกทั้งสาเหตุที่ทำให้กรดยูริกเพิ่มขึ้นนั้นมาจากหลายปัจจัยและสรุปได้ไม่ชัดเจนการป้องกันจึงเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นเดียวกับการปฏิบัติตนของผู้ป่วยที่เป็นโรคเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคลงเช่นหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนสูงโดยเฉพาะอาหารทะเลเครื่องในสัตว์และสัตว์ปีกดื่มน้ำให้เพียงพอควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ใช่คนที่สั่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณหนึ่งลังไหมครับ
3: อ๋อใช่ค่ะ
2: ขอชื่อที่อยู่ด้วยครับ
3: แม่สวนนะคะ
2: นามสกุลครับ
3: ดารีค่ะ
2: ที่อยู่จัดส่งครับ
3: 64
2: 64
3: หมู่หกตำบลนอกเมือง
2: ตำบลนอกเมือง
3: อำเภอเมือง
2: อำเภอเมือง
3: จังหวัดสุรินทร
2: ์ครับผมครับไม่ทราบว่าเคยดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณหรือยังครับ
3: อ๋อเคยค่ะ
2: ครับไม่ทราบว่าใครเป็นคนดื่มครับ
3: แม่ค่ะ
2: ไม่ทราบว่าแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 64ปีค่ะ
2: มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรเหรอครับ
3: แม่เป็นเบาหวานแล้วก็ที่ได้ดื่มเพราะว่าแม่ไปมีเลือดออกในกระเพาะอาหารนะคะแม่ปวดท้องรุนแรงก็เลยมีคนแนะนำให้ลองดื่มไอ้แสนสุวรรณดูนะคะ
2: แม่มีอาการปวดกระเพาะรุนแรง
3: ค่ะมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
2: ครับผมแล้วดื่มไปกี่ขวดครับ
3: ดื่มไป6ขวดแล้วค่ะ
2: ครับผมแล้วอาการแม่เป็นยังไงบ้างครับ
3: จริงๆคืออาการแม่ดีขึ้นตั้งแต่ดื่มขวดแรกนะคะแกก็ที่แสบร้อนท้องมากๆแกก็บอกว่ามันเริ่มดีขึ้นนะคะแกก็กินมาเรื่อยๆตอนนี้กินมา6ขวดแล้วแกก็สามารถกินอาหารที่ว่าลดจัดขึ้นได้นะคะก็ไม่มีอาการปวดท้องแล้วแกก็อยากกินต่อนะคะ
2: ครับแม่มีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับ
3: ก็มีภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ถ้าอากาศเย็นๆแกก็จะหอบขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานแต่เบาหวานก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ
2: ครับภูมิแพ้เป็นยังไงบ้างครับดื่มแสนสุวรรณแล้วดีขึ้นไหม
3: แกบอกว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตามเนาะค่ะไอก็ไม่ค่อยไอถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้าอากาศเปลี่ยนนิดหนึ่งแกก็จะไอจะตามมีน้ำมูกทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ
2: ครับแล้วอย่างอื่นดีขึ้นด้วยไหมครับ
3: ก็เห็นว่านอนหลับดีขึ้นนะคะนอนหลับดีขึ้น
2: ครับผมสั่งทั้งหมด1ลังนะครับ
3: ค่ะ
2: 4,400 บาทนะครับ
3: ค่ะ
2: ครับจะเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะครับ
3: อ๋อค่ะ
2: จ่ายให้กับ
3: คนที่ของวันไหนคะ
2: ของจะไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
3: อ๋อโอเคค่ะ
2: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดแสนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสา มีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ชื่อชูศักดิ์ฮะพจน์มณีรัตน์เป็นวิศวกรอยู่บริษัทกรณิตก่อสร้างครับคุณหมอก็ตอนแรกครับมองไอ้ที่ผื่นขึ้นอันนี้ครับว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับตะกี้นี้ก็เป็นเกามีปวดเกาใช่ครับไปเวนไอ้หัวไม่เท้าครับหัวไม่เท้าโอ้แทบเดินไม่ได้เลยครับผมวินิจฉัยสะกดยูริกครับอีกตอนที่ไปหาคุณหมอนั่น8ประมาณ 8.3 นะครับก็ให้ยามาทานครับประมาณได้ไม่ถึงเดือนนะครับพอดีแฟนเขาซื้อมาแล้วก็เอามาให้ลองทดลองทานดู
0: ครับแซนสุวรรณขวดสีทองนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับพอเดือนถัดมายูนิตลดลงครับลดลงเยอะเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติตอนนี้เหลืออยู่ 6.2 นะครับผิวก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องจามเรื่องอะไรเงี้ยคือที่ว่าตื่นเช้ามาต้องจามอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วฮะนอนหลับก็สบายฮะแต่นี้รู้สึกเหมือนนอนหลับได้เต็มอิ่มมากตอนนี้ก็ยังดื่มอยู่เรื่อยๆประจำครับ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสวัสดิ์ทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
3: รู้เท่าทันปัญหาเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ทันท่วงทีฝากไว้ในช่วงของน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ
4: ย่าได้สงสัย
5: สงสัยยังเหรอย่ารวย
4: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเหรอยี่ห้อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
5: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
4: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
5: ขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังในกล่องได้ย่ายเด้อ
4: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
5: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
6: ต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
4: นี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
5: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
4: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวด

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
4: เลือกเกิดใดคือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีตาตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีตาตาห่านเด้อ
4: ตะพัดกินดีตาตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีตาตาห่านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีตาตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตาตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีตาตาห่านสู่งานหนักได้สบาย
8: บอกสิ
9: ร่วมใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
10: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
9: เลิกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
10: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
11: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
12: ยับยับยับยับยับรถเหยียบดิน
11: ว้ายบุ๊บิตาพ
12: ่อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
11: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
12: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
11: สั่งเว้ย
12: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
11: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
12: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
11: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
12: เจ้ามาหยังสั่น
11: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
12: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
11: ้เอาจังซี
12: ่เอาจังได
11: ๋เฮาจ้างตัวร้อยนึง
12: ได
11: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
12: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
11: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
12: มาซั่นขึ้นรถลงลงลงลงบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
11: อ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่ ขาสิเอาง่ายแท้เงินร้อยหนึ่งอย่าง
12: กรุณางวกทราย
11: งวกเฮ็ดหยัง
12: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
11: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
12: ่นี่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
11: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
12: ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.อำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
8: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเตาแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียง

0: านแมนมอเตอร
1: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถ3ล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และ3ล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

0: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัชสรคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัชสรมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสรคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสรสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัชสรก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัชสรขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัชสรไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัชสรก็เงิดแล้วเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัชสรก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัชสรก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัชสรเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัชสรบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัชสรน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัชสรก็เงิดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัชสรก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัชสรก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อนะสาวพัชสรไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟกาแฟสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัชสรน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวพัชสรก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัชสรเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่น่ะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัชสรก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัชสรก็ยังขายอยู่ปกติแหละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ
สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผู้ฟังก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผู้สอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผู้สอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวผู้สอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวผัสสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวผัสสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวผัสสอนก็เว้าคำเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: จ้า
2: ผมนุ่มอนามัยด้วยครับ
1: จ้าจ้า
2: ครับผมขออนุญาตลดรีเสียงวิทยุลงนิดหนึ่งนะครับขอทราบชื่อนามสกุลที่อยู่ด้วยครับ
1: ป้าหวานเย็นวงภูเขียว47ตำบลกองทูลอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ
2: ์อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้ป้า53จ้ะ
2: 53ปีนะครับก้อนหนานั่นก้อนสิรู้จักกับน้ำมังคุดแสนสุวรรณมีปัญหาสุขภาพบางอย่างก็ครับ
1: มันตรวจเขามันโดนแล้วมันเข้าสิเทียก็ดีฟังวิทยุพอฟังวิทยุก็ดีอ่านเพื่อเจอจะเลยสนใจจะเลยโทรไปหา
2: ครับส่งไปให้สองขวดเน
1: าะจ้าจ้า
2: ครับดื่มเป็นยังไงครับดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณแล้วเป็นยังไงครับ
1: รู้สึกว่ามันเบาหัวเข่าอ่ะหัวเข่าเบาไปเลยอ่ะความมันก็คัดเมื่อหัวเข้าเนี่ยแหละคัดไตคัดมาเป็นกระดูกเขาว่าไอ้เขาเป็นกระดูกเนี่ยกระดูกมันพุ่นอ่ะนะแต่บ่แม่นอ้วนเลยก็อาจไอ้น้ำหนักก็แค่40ย่างมากก็50เองนั่นแหละ
2: บ่เป็นคนน้ำหนักตัวหลายเนาะ
1: จ้า
2: แต่ว่ากระปวดคอขาเลยบ่ครับ
1: จ้าจ้าม
2: ันบวมบ่ครับปวดจนบวมบ่หรือว่าปวดซื่อ
1: มันปวดก็บวมบ่มากหรอกบวมน้อยๆแดงๆมันหายเกลี้ยงอะไรไปใส่ก็บ่หาย
2: เป็นให้หายบ่ครับ
1: จ้าเบาขึ้นเดินได้ย่างได้แล้วจะดีใจเริ่มย่างได้
2: ครับแต่ก่อนรักษาแบบใดครับ
1: ส่วนมากจะไปนวดไปคุระไปนวดนู่นแถวบัวใหญ่บ่ไปกินยาที่หมอให้แค่นั้นโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
2: กับบรรเทามานบ่ครับ
1: จ้า
2: แต่ว่า
1: หายขาด

0: บางยาแบบที่ขบกาดก็บอกไว้สื่อกินเทียบกาดสิ
1: กินแซนสุวรรณแล้วเห็นผลตอนใดเริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้นตอนใดครับ
0: ตอนตื่นขึ้นยามมื้อเช้ามันเบา
1: เอากินจอกแรกตื่นขึ้นยามมื้อเช้าเบาเลยติ
0: จ้ามันเบาๆมันสิเป็นเบาอ่ะผิดสังเกตเลยอ่ะ
1: กินปริมาณ
0: ท้องก็บ่จ้าเข้าห้องน้ําท้องก็บ่ปวดเข้าไปแล้วก็บ่ปวดมันจะดีอ่ะกดไหลย้อนนี่ดีหลายๆดีมากๆเลยอ่ะ
1: แต่ก่อนมีอาการกดไหลย้อนนั้นบ่ครับ
0: มีอย่างนี
1: ้มีอาการแบบใดเป็นกดไหลย้อนนะครับ
0: มันจะปวดปวดแล้วมันจะแสบแล้วมันจะหายใจแบบมันใจสิขาดแล้วมันแน่นขึ้นหน้าอกอ่ะกดไหลย้อนนี่ก็เป็นมาหลายปีแล้วล่ะแต่กินแอนเดอร์ซินกินแอนเดอร์ซินเสร็จแล้วมันก็เบามันก็บ่หายขาดแล้วพี่กินยาโรงพยาบาลน้ําขาวน้ําขาวน้ําแดงพี่ก็กินด้วยกันอยู่ทุเลาคือแต่อันนี้คือว่ามันต้องมาเป็นคิดอ่ะเลยอยากกินอันนี้ต่อไปเบิดแล้วว่าที่ออกไปซื้อหนองไผ่อยู
1: ่ครับผมอาการปวดคอนี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นหลายเลยบ
0: ่ดีขึ้นหลายมันเบาไปเรื่อยๆมันเริ่มดีใจ
1: กินปริมาณหลายไปไหนครับที่กินน้ำมังคุดแซนสุวรรณนี่ครับ
0: ตอนครั้งแรกกินเครื่องแก้วว่าที่นี่กินแก้วนึงเต็มๆเลยแหละว่าที่เนี้ย
1: อ๋อที่แรกกินคึก 15cc เนาะ
0: จ้ะ
1: ตื่นขึ้นนี่มันสามารถรู้สึกว่าเบาตนเบาโตเลยมันบ่
0: จ้ะ
1: อ๋อก็เลยกินต่อเนื่องมาหมดไปจักหมดบ่ได้ปานใดล่ะครับตอนนี้กินผู้เดียวเนี่ย
0: เบิดไปขวดเครื่องเก็บจอมขวดแล้วใกล้แล้วจะไปซื้อไม่อีกแล้ว
1: กระเพาะนี่กระเพาะนี่เห็นผลชัดเจนเลยบ่ครับ
0: จ้าดีรายกระเพาะนี่คนละยอดนี่กินโลดดีมากๆเลยว่าเป็นที่เป็นไผ่ดอก
1: ครับผม
0: เป็นสมุนไพร
1: อย่างอื่นมันดีขึ้นป่ะครับอย่างอื่น
0: ก็ผิวพรรณก็ดูแสนว่าหน้าตามันก็ใสๆขึ้นว่าซั่นหน้าตาเคี่ยงว่าซั่นตาเจ้าก็เคี่ยงขึ้นว่าซั่น
1: ภายในเวลาไปแล้วกินแค่2ขวดนี่ล่ะติ
0: จ้าเพิ่นว่าไปซื้อกินอีกโลดว่าซั่นมันถือไปซื้อกินอีกโลดว่าซั่นเพิ่นว่าสิ
1: ครับผม
0: ก็ต้องมาเสียดายว่าซั่น
1: ครับตอนนี้ย่างไปใส่มาใส่นี่ปกติเลยบ่ครับ
0: อย่างยังโคดนําผักงํายังได้อยู่มีประโยงแต่อย่าง
1: บ่มี
0: ได้ดีใจ
1: มีเครื่องๆแน่บ่เหลือแน่บ
0: ่ไอ้เครื่องหัวเข้าบ่เครื่องดอกแต่มันสิลงมาหานี่นิดหน่อยนิดๆน้อยๆซื้อหัวเข้านี่บ่มีเลยเบาเลยหัวเข้าดีว่ามันเบาแบบคือบ่มีหยังเกิดขึ้นแม้หัวเข้าแม
1: ่ช่วงที่เฮากินน้ํามังคุดแซนสุวรรณนี่เฮาได้กินยาหมอครูไปนําบ่ครับ
0: ช่วงนี้บ่ได้กินแต่ยานั่นกินแต่ยาความดันโลหิตสูง
1: เป็นความดันโลหิตสูงน้ําติ
0: จ้ะอีกเครื่องเม็ด
1: อ๋ออ
0: ันความดันนี่ก็อันนี้ก็ขับปัสสาวะขึ้นไปบ่เนี่ยแบบน้ําเนี่ยน้ํามังคุดเนี่ย
1: ครับผม
0: เหี่ยวออกดีคือกันล่ะเหี่ยวดีขับปัสสาวะดีกับเบาเนี่ยเบาโต
1: น้ํามังคุดที่เฮากินนี่มันขวดสีเหลืองทองนี่บ่ครับ
0: จ้ะจ้ะ
1: ซื้อหยังจําได้บ่
0: คือน้ำมันทุกแผ่นสวน
1: ครับผมขวดสีเหลืองทองนี่เนาะ
0: จ้ะยี่ห้อนึงยี่ห้อนึงอยู่ดอกอันนี้ก็จะอยู่แต่มันแม่นยี่ห้อนึงอยู่จันทบุรีโมคนฟัง
1: ครับผมคนละโรงงานผลิตครับผม
0: จ้ะ
1: ครับผมของเฮา
0: แล้วคุณกิน
1: ของเฮาบ่มีสมุนไพรเด้อครับบ่มีสมุนไพรเจือปนแต่ว่าถ้าสกัดได้คุณภาพอีหลีแล้วลำพังมังคุดนี่ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วครับครับผมให้คำยืนยันอีกครั้งนึงนะว่าท่านมีถ้ามีพี่มีน้องเป็นมีอาการสุขภาพมีปัญหาสุขภาพคล้ายๆเฮาเนี่ยควรสิดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณบ่ครับ
0: ควรสิดื่มเนี่ยสิบอกพี่สาวสิโทรบอกพี่สาวอยู่ให้พี่สาวพี่เขาเป็นแบบกันนี่ล่ะความดันแน่ปวดไหลย้อนแน่ปวดขาแน่พี่สาวอยู่ฝั่งนวลแดงนวลแดงสะปะท้ายนู่นน่ะอยากสิบอกพี่สาว
1: รู้สึก
0: สาว
1: ครับกินข้าวกินข้าวแซ่บขึ้นนําบ่ครับ
0: กินข้าวกินแซ่บ
1: จะเลือกอาหารได้ดีมันบ
0: ่จ้าหน้าตาก็จะขาวขึ้นท้องก็บ่ปวดดีมากมากเลย
1: ผิวกระชับขึ้นบ่ครับรอยถามจังหน่อยนะผิว
0: พันก็ขาวๆแต่เนี้ยนกระชับขึ้นอยู่เดียว
1: ถามตรงๆเนี่ยส่วนอื่นกระชับขึ้นอีกบ่ครับ
0: การขึ้นนี่กันแล้วพวกป้าเนี่ยบ่มีลูกป้าอายุ53แล้วป้าบ่มีลูกก็เปลี่ยนอยู่กันมามันมีลูกกันเลย บ่ค่อยออกลูกออกหยังบ่มีเอง
1: โอ้ครับผมครับผมครับผม
0: ก็อยู่กันอย่างนี้แล้ว
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงไปตลอดนะครับเด้อ
0: จ
1: ้
0: า
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้นุ่นก็ไปเรื่อยๆนะล่ะ
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
0: จ้าๆๆสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับผม
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
3: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: Sand One น้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ป้าประไทยจ้ะยายไทยอ่ะประกายุ68 69แล้วปวดเข่าแล้วก็เจ็บหน้าอกนอนไม่หลับปวดหัวจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บปวดข้างหนึ่งเป็นปวดทั้งวันทั้งคืนเลยเนินตอนนอนตื่นมาก็ปวดกลางวันก็ปวดท่าจะยาโยบพวกยามองอะไรนะเอาปวดข่าวก็มันร้อนหน้าอกเลยเป็นมานานแล้วหลายปีแม่กินจังหลายอย่างมาแล้วอาหารเสริมกินจนโอ้ยมันแน่นเลยมันปวดจุ๊บจุ๊บจุ๊บปวดแล้วก็ร้อนแล้วแม่ก็ไปหาหมอกินยาลดกรดตัวอะไรก็ไม่หายหมดขวดกว่าปวดปวดโอ้ยปวดแม่นอนไม่ได้เลยปวดแท้มันเป็นอะไรเนาะก็ตื่นเช้ามาหายเลยดีมากเลยแน่นหน้าอกก็ค่อยหายจ้าดีขึ้นจ้ะเป็นต้อด้วยเป็นต้อกระจกด้วยแบบตาหน้าตาไหลทั้งวันมันไม่มีคันเลยมันหายแล้วหายคันสองขวดเองดีขึ้นเลยสบู่ก็ใช้ดีนี่ใช้ดีมากเลยฟองเยอะหอมด้วยดีใจป้าขอบคุณมาก
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผล

จบลงไปกับเพลงที่ชื่อป่าสางเสียงของคุณสุรพลสมบัติเจริญค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงโรคพากินสันหรือมือสั่นเนี่ยคือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทเป็นโรคที่พบได้บ่อยรองจากโรคอัลไซเมอร์มักพบในผู้ป่วยที่มีอายุเกิน65ปีซึ่งสาเหตุของโรคนั้นไม่แน่ชัดโรคพากินสันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่รักษาได้อาการบรรเทาลงหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นวันนี้สาระสุขภาพเรามีเรื่องราวรายละเอียดของโรคพากินสันมาฝากกันโดยหนุ่มอนามัยเราจะไปฟังพร้อมๆกันในช่วงนี้ค่ะ

0: ใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: โรคพากินสันโรคพากินสันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรคสันนิบาตพยาธิสภาพของโรคนี้เกิดขึ้นที่บริเวณตัวสมองเองในส่วนลึกๆซึ่งมีกลุ่มเซลล์ประสาทที่มีสีดำมีจำนวนลดลงหรือบกพร่องในหน้าที่ในการปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าโดปามีนจึงทำให้เกิดอาการเคลื่อนไหวช้าเกร็งและสั่นเกิดขึ้นตามลำดับสาเหตุของโรคพากินสันได้แก่ 1. ความชราภาพของสมองทำให้เซลล์สมองที่สร้างสารโดปามีนมีจำนวนลดลง 2. ยากล่อมประสาทหลักหรือยานอนหลับที่ออกฤทธิ์กดหรือต้านการสร้างสารโดปามีนซึ่งผู้ป่วยทางจิตเวชจำเป็นต้องได้ยากลุ่มนี้ 3. ยาลดความดันโลหิตสูงในอดีตมียาลดความดันโลหิตที่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ทำให้สมองลดการสร้างสารโดปามีนได้แก่ยาลีเซอร์ปีน 4. หลอดเลือดในสมองอุดตันทำให้เซลล์สมองที่สร้างสารโดปามีนมีจำนวนน้อยหรือหมดไป 5. สารพิษที่ทำลายสมองได้แก่สารแมงกานิสสารคาร์บอนมอนอกไซด์ 6. สมองขาดออกซิเจนในผู้ป่วยจมน้ำหรือถูกบีบคอมีการอุดกั้นทางเดินหายใจจากเสมหะหรืออาหารเป็นต้น 7. อุบัติเหตุศีรษะถูกกระทบกระเทือนหรือกระแทกบ่อยๆ 8. การอักเสบของสมอง 9. โรคพันธุกรรมอาการของโรคพากินสันมีเด่นชัด4ประการได้แก่ 1. อาการสั่น 2. อาการเกร็ง 3. อาการเคลื่อนไหวช้า 4. การสูญเสียการทรงตัวอาการแทรกซ้อนของโรคพากินสันที่สำคัญได้แก่1. อาการท้องผูกเป็นประจำ 2. อาการท้อแท้และซึมเศร้า 3. อาการปวดตามตำแหน่งต่างๆของร่างกาย 4. อาการอ่อนเพลียการรักษาการรักษาทางกายภาพบำบัดจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในหัวข้อการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องและสมส่วนท่าเดินนั่งและการทรงตัวตลอดจนการออกกำลังกายบริหารและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นหลังโกงไหล่ติดปวดหลังปวดเอวปวดขาการรักษาโดยการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองการทำงานของเครื่องนี้อาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็กปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นเพื่อยับยั้งการทำงานของสมองส่วนที่ทำงานผิดปกติการรักษาโดยวิธีนี้ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นทันทีหลังจากได้รับการผ่าตัดและสามารถปรับแต่งการกระตุ้นภายหลังได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลการปฏิบัติตัวผู้ป่วยพากินสันมักมีการเคลื่อนไหวน้อยไม่ชอบดื่มน้ำไม่รับประทานผักและผลไม้ควรให้ดื่มน้ำมากๆเลี่ยงชากาแฟและควรปฏิบัติตัวตามหลักการทางกายภาพบำบัดง่ายๆและผู้ป่วยทำเองได้ดังนี้การเดินให้ยืดตัวตรงก่อนแล้วก้าวเท้าให้ยาวพอสมควรอย่าสั้นเกินไปให้เดินเอาส้นเท้าลงให้เต็มฝ่าเท้าอย่าใช้แต่ปลายเท้าให้แกว่งแขวนไปด้วยในขณะเดินเพราะจะทำให้การทรงตัวดีขึ้นและจะได้ไม่ล้มง่ายหากหมุนตัวหรือกลับตัวเร็วและให้ฝึกเดินทุกวันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การจัดท่าของร่างกายการนอนราบบริหารกล้ามเนื้อท้องโดยแอนท้องในทำนองหงายราบกับพื้นแข็งๆทุกวันวันละ30นาทีการฝึกยืนเชิดหน้าเงยคางหลังชิดกำแพงหรือผนังห้องขาสองข้างห่างกันเล็กน้อยปลายส้นเท้าห่างฝาห้องราว4นิ้วจากนั้นยกไหล่หลังและเงยหัวติดกำแพงเป็นท่าที่ทำให้ผู้ป่วยยืนยืดตัวได้เต็มที่การทรงตัว ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงเป็นอันขาดให้ใช้รองเท้าส้นเตี้ยและไม่ใช้รองเท้าที่ทำด้วยวัสดุยางหรือเหนียวติดพื้นง่ายการบริหารข้อนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทรงตัวของผู้ป่วยการบริหารข้อทุกข้อของร่างกายทุกวันอย่างสม่ำเสมอสมควรทำเป็นอย่างยิ่งการนอนไม่ควรใช้เตียงที่สูงเกินไปเวลาขึ้นเตียงนอนให้นั่งที่ขอบเตียงก่อนจากนั้นเอนตัวลงนอนตะแคงข้างโดยใช้ข้อศอกยันแล้วจึงยกเท้าขึ้นบนเตียงวิธีนี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและเอวได้ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องลุกขึ้นตื่นกลางดึกเช่นเข้าห้องน้ำผู้ป่วยต้องเปิดไฟให้สว่างเพียงพอก่อนเสมออย่าใช้วิธีเดินสุ่มในความมืดการดูแลการเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัวตลอดจนความเข้าอกเข้าใจในผู้ป่วยและเข้าใจในลักษณะของโรคนี้จะทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและหายจากภาวะซึมเศร้าได้ภาวะซึมเศร้านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งผู้ป่วยอาจคิดสั้นและทำลายชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ในรายที่มีอาการมากและบ่นอยากตายต้องปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อบำบัดรักษาที่ถูกต้องต่อไป
0: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: สวัสดีครับแม่แม่ทองศูนย์วิเศษสังเนาะครับเนาะ
3: จ้าจ้า
1: แม่อยู่บ้านเลขที่125หมู่2บ้านสบายตำบลรุ่งระวีอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
3: แม
1: ่เอาดื่มแสนสุวรรณไปจักขวดละแม่เดี๋ยวนี
3: ้นี่ละขวดที่3นี
1: ่เพิ่งถึงขวดที่3
3: จ้า
1: ครับผม
3: กำลังกิน2มื้อ
1: กำลังกิน2มื้อนี่ละติ
3: คนที่สามไหนกินสองมือ
1: ครับแต่ก้อนหนานั่นเป็นยังแม่มีปัญหาสุขภาพเรื่องยังครับ
3: ปัญหาสุขภาพเรื่องตากับขามันเวลามองเอายางไปขายของสีมันสีมึนสีซ่านะมันสีเจ็บนอนยังไม่แล้วมันสีเจ็บตัวได้ทับขาไว้เอางานนั้นเลิกหนาลงพื้นนั่นที่นอนดีล่ะแต่ก็ที่นอนได้
1: มันปวดแห้งจีแม่
3: มันปวดแห้งนี่ยังมือแรง
1: มันช้าน้ำตี
3: มันช้าน้ำเวลามองเขายางไปขายขนมจริงๆนะแม่ขายขนม
1: แม่เป็นแม่ค้ามันบ่เวลาเดินแล้วมันจะปวดขาปวดได้คอหรือปวดกล้ามเนื้อแม่
3: มันปวดแล้วมันก็จิ้มมึนนะนะตั้งน้ำไปง้อกับมาเนี่ยมือแรงดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนมันเจ็บเจ็บแอวเจ็บยังก็แล้ววันนี
1: ้ปวด
3: ก็เลยฟังวิทยุก็เลยว่าเห็นผู้นั้นโตเก่าผู้นี้โตก็เลยแม่ก็เลยว่าเบิ้งสิล่องๆจังมากินเบิ้งก็จังมากินแล้วก็ปวดเลยก็เจ้ามาการเนี่ยใครในตาก็ตาตะกี้มันก็พิมพ์ๆๆๆๆเรามันเป็นตาเปียก
1: ครับ
3: ก็เลยกินปวดเลยก็โอ้ตาแข็งตัวนี่ว่าม
1: ันตาเปียก
3: นอนอยู่มื้อแรงก็มันเป็นโตเป็นหินนะนาไ
1: งโอ้เป็นต้อหินติแม
3: ่จ้ามันไปพาบ่ได
1: ้ครับแต่ว่ามันสิมีน้ำตาอะไรออกมาบ่เซาติ
3: มันสิมีตาเปียกคือกันกับหมอเป็นอันนั้นมันคันตาแล้วมันก็สิเปียกในหนังตานะในหางตาหมอเฮานี
1: ่ครับผม
3: ก็เลยกินมาเลยขวดนึงกิน3มื้อโอ้สังเกตเบิ่งว่าตามันก็เศร้ามันก็แห้งอะนะ
1: บ่มีตาเปียก
3: บ่มึงก็ระดาในสีมันก็ยังแจ้งแน่
1: แจ้งออกแม่นบ
3: ่มันก็แจ้งกว่าเก่า
1: ครับผม
3: บัดนี้ขานี่มันก็เศร้าเจ็บนอนยังมื้อแรงมันก็เศร้าเจ็บเศร้าปวดก็เลยว่าเออกูสิจังกินอยู
1: ่อาการมึนชาครับอาการมึนชาดีขึ้นบ่
3: อาการมึนชาก็หมดแล้วมันก็มักจะบ่เวลาหมอเฮายางไว้นั่งๆในสีมันก็ธรรมดาไปใจมากยังกับโอ้ยมันกับเบาต้นเบาโตนั่นนะ
1: ใบง่ายขึ้นมันบ่
3: จ้าย
4: ังอื่นไม่มีนะบ่แม่นอนหลับดีบ่ระบบขับถ่ายดีบ
3: ่นอนหลับดี
4: อืมแต่ก่อนมีปัญหาบ่เรื่องนอนหลับนี
3: ่ได้กี่นอนบ่ค่อยหลับคือกันเลย
4: อ๋อมีอยู่นะ
3: บางทีผมว่าอยู่กลางดึก
4: อืม
3: แต่บ่ทันได้กินแต่ตะวันน่ะนะ
4: ครับผม
3: ก็เลยว่าโอ้ว่ากันดีของบนีหลีตัวเห็นบนบักกันโต้เก่าโต้กันเลยบงว่าต่งเมื่อกากันจะของน้ำนา
4: ตอนนี้กินไปถึงขวดที่3ดิ
3: จ้าเมื่อแล้วก็สีจังใหม
4: ่มันเริ่มไข้แต่ขวดใดแม่แต่ขวดใด
3: เริ่มอาการมันแต่ขวดแรกพูล่ะมัวต้องสังเกตแล้วโต้จะของเวลาเป็นยังเป็นยังนะมันต้องสังเกตว่ายามนอนมันติดปวดคือเก่าบอตามันก็ติดเปียกคือเก่าบออ
4: ืมที่ว่าแม่ที่ว่าแม่ปวดนี่แม่ปวดในคอหรือว่าปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังครับ
3: ปวดในขานี่ติ
4: เป็น
3: ขาหมูข้าวยางนี่ขาซ้าย
4: อ๋อทั้งขาเลยติปวดตึง
3: มันเสียไปเลยเลยเวลาหมูข้าวยางไปนี่กลางบ้านนี
4: ่อืม
3: ดีขึ้นกว่าเก่าติ
4: โอ้ยิกจังสิมันสิช้าๆมันบ่แม่บ่รู้สึกมัน
3: จ้าตะกี้มันสิซ่า
4: อืม
3: เดี๋ยวนี้มันก็บ่เป็นหยังกันปกติมันก็สิมันก็สังเกตเบิ่งเจ้าของว่ามันสิดีคือคําว่านมอนามัยแล้วว่าบ่ก็เลยสังเกตเบิ่งมันสุมือก็แล้วโอ้การมันก็ดีกินโค้นกลางบ้านมันก็ว่าตามันก็บ่เป็นตาเปียกเนาะเพราะว่าเออมันก็ดีขึ้นแล้วอ่ะ
4: โอ้ครับผมครับ
3: พอมันก็เจ็บหัวเข่าไก่เพิ่นกินน้ํา
4: อืมเป็นจังได๋ล่ะเพิ่นกินไปแจ๊กจอกแล้วแม่
3: คนที่เมื่อ3จอกว่าเพิ่นว่าเอ้าเจ้ากินซะเต่าล่ะก็เห็นเจ้ากินแค่แนวแหละกินผู้เดียว
4: เพิ่นไข้บ่ล่ะเพิ่นไข้บ่ล่ะพ่อนะ
3: เออแล้วก็ไข้แน่แล้วก็ได้นอน
4: อืมเอาดีใจน้ําได้แม่เด้อ
3: จ
4: ้าแม่ทองศูนย์วิเศษสังเนาะอยู่บ้านไหนแม่อยู่บ้านหยัง
3: อยู่บ้านสบาย
4: บ้านสบายเนาะอายุเท่าไหร่แล้วแม่ตอนนี
3: ้อายุ60
4: 60ปีแล้วน้ำหนักตัวหลายบ
3: ่น้ำหนัก45นี่นะย่างหลาย
4: โอ้บ่หลายโตไม่ท้วมเนาะโตไม่อ้วนเนาะบ่อ้วน
3: บ่
4: ป๊าดบ่อ้วนกันยังกับบ่อ้วนกันยังมึนชาอยู่เนาะ
3: ยังว่ะ
4: อืม
3: มันตะกี้มึงเฮารับน้ําหนักหลายบ่มันเลี้ยวเจ้าให้เจ้าหน้าน้อง
4: ครับผม
3: การเฮ็ดงาน
4: อืมอย่างอื่นมีบ่อาการอื่นมีบ
3: ่บ่จ้ะบ่มีไปหาหมอก็บ่มีโรคอันนั้นอันนี้แหละล่ะ
4: โรคประจําตัวบ่มีเนาะบ่มีเนาะ
3: บ่
4: ครับผมเอาคุณภาพถูกใจคักบ่แม
3: ่คุณภาพก็ถูกใจคักเหมือนแต่ส่วน
4: ขวดสีใดขวดสีใด
3: นี่ขวดที่3นั่นนี
4: ่อ๋อขวดสีใดขวดน่ะขวดแซนสุวรรณสีใด
3: ขวดสีทองจ้ะ
4: สีทองเนาะครับผม
3: จ้า
4: เอาคันมีพี่น้องเป็นมีปัญหาขึ้นแม่นี่สมควรกินบ่แม่แซนสุวรรณนี
3: ่สมควรกินนี่เพิ่นสิกินอยู่เพราะว่าเพิ่นรอเงินให้ลูกเพิ่นจงมาอยู่เพิ่นมาเห็นนะ
4: บอกต่อแล้วแม่นบ
3: ่จ้าบอกต่อพี่น้องล่ะพี่น้องเพิ่นเห็น
4: อืมแม่กินที่หลายๆปานใดจักซี่ถ้วยตวงนึงน่ะ
3: 3ทิพย์ๆๆจ้ะ
4: เต็มที่เลยเนาะในระยะแรกๆครับ
3: จ้า
4: ครับผมอ้าว
3: มันเต็มแล้วก็ฮีด3ทิพย์ๆมาเลยแล้วตัวบาดนี
4: ่ก็ค่อยๆดีขึ้นบ่กระทุ่งเลยเนาะบ่ไหลบ่หยังเลยบ
3: ่มันก็ค่อยดีขึ้นนะมันก็บ่เจ็บบ่ปวดนะมันบ่ทรมานเวลาหมอนอนนี่สิเวลาหมอหยังไปหยังมาจริงมันก็บ่เจ็บบ่ปวด
4: อืม
3: พี่ของพี่ลีลาเจ้าตัวนี
4: ่ครับขอบคุณนะครับคุณแม่นะแม่ทองศูนย์วิเศษสังหมู่2บ้านสบายตำบลรุ่งระวีอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณมากๆนะแม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้ะ
4: ครับสวัสดีครับน้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
5: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อน มีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเฮ้อที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดทางขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกับบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได้กองได้ย่ายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอ้ําเว้ยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: พี่จอยครับวงตระกูลตอนเด็กพี่กิติแปดบุญโนแกครับเบอร์สี่บุญเลี้ยงครับน้ำเบอร์นกพุ่
2: ง
1: ครับ
2: คือมีปัญหาเรื่องพระบาทเสียเลือดในสมองตีบเนาะ
1: เป็นมันเจ็บแผลเดินแล้วครับมือแหลกวงเว้ยที่ข้างคางหัวแล้วครับยังไม่เล่นเลยครับไม่แข็งแรงกับปั้นก็เดินอีกจุดที่อะไรนะก็เดินเด็กเดินไม่ตรงนะคือก้อนหนึ่งลิ้นแข็งครับพูดก็ไปชัดแบบกินเม็ดไปสองขวดแล้วครับประมาณอาทิตย์กว่าๆครับเดี๋ยวนี้เราพูดได้แล้วล่ะเราดีขึ้นแล้วครับอาการวันนี้แข็งแรงดีด้วยครับเพราะว่าร่างกายมันดีขึ้นเก่านะร่างกายมันเมื่อเคลื่อนตัวดีขึ้นนะมันก็เดินได้แข็งแรงเนี่ยเดินได้แข็งแรงแล้วก็ไปเสียมาใช้ได้นะมันอยู่กับข้อย่างได้ย่างไปหันไปนี้ได้เลยเดินยืดก็ได้รอบสองรอบนี่ก็เมื่อตะก้อนนี่ด้วยมีตัวหางรอบก็มือเป็นอะไรแบบร่างกายดีกินครับตะก้อนหนึ่งใช้เพื่อใครออกครับตะก้อนหนึ่งมันมีข้อเท้าดีแล้วครับนอนหลับดีครับเดินหนีก็เวลาย่างเวลาลุกขึ้นก็ย่างเดินได้ยืดเดินก็ได้ยิงตัวแล้วก็เดินได้เลยครับตะก้อนนี่เคยไหมครับครับมันดีเวลาเจอคนนะดูสิว่าใจมันดีขึ้นเนื้อเคลื่อนได้เยอะก็นะร่างกายมันสูงต่อไปนะครับตะก้อนไม่ได้สูงเลยนะคุ้มด้วยครับ
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

งเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบรนด์น้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัดสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัดสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั่นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั่นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนําเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางทีนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นแหละค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือบ่เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาโฟงกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกต่อมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆน่ะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ
สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่ล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจัก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดนี่ล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผู้ฟังก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผสอนอยากให้พ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอีหยังจังซี่นะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอีหยังจังซี่เออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวผสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวผสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวผสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวผสอนก็เว้าคําเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

ท่านกำลังอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งแสนสุวรรณสำหรับคนที่รักสุขภาพการมีสุขภาพที่ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราก็ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ให้น้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพดูแลกันสักนิดนึงน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นน้ำมังคุดสกัดจากมังคุด 100% และในตัวเจ้ามังคุดเองเนี่ยนะคะมีสารที่มีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาเยอะมากจริงๆเยอะมากเยอะหมายสารตัวนั้นเขาเรียกว่าแซนโทนค่ะจากเปลือกมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นปกติจึงช่วยลดอาการท้องผูกได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนี่เหมาะอย่างยิ่งกับการที่จะดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นประจำนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการที่จะปรับสมดุลในร่างกายชะลอความเสื่อมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ดื่มง่ายดื่มสะดวกค่ะบรรจุในขวดแก้วเหลืองทองฟ้าเกลียวดื่มได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะรสชาติก็ดีดีและที่สำคัญเราไม่ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นอย่าลืมเน้นทุกครั้งเปิดขวดแล้วควรเก็บไปในตู้เย็นค่ะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยชายก็ดื่มได้หญิงก็ดื่มดีเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุได้หมดเลยรวมไปถึงหญิงมีครรภ์ก็ดื่มได้ผู้ป่วยเบาหวานก็ดื่มได้นำไปเป็นของฝากของขวัญให้กับผู้สูงอายุดื่มเพื่อดูแลสุขภาพก็ยิ่งดีโดยทั่วไปการดื่มในปริมาณ 20-30 ซีซีก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นนะคะขึ้นอยู่กับสุขภาพของท่านด้วยเพื่อผลในการดูแลสุขภาพในขั้นต้นขอแนะนำให้ท่านดื่มต่อเนื่องกัน3ขวดนะคะคุณสมบัติของสารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในมังคุดเนี่ยเขามีประโยชน์มากมายมีประโยชน์เยอะจริงๆมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพในองค์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลในด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมสารแซนโทนนี่ยังถูกนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อด้วยอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโลหิตโรคปวดข้อต่างๆทีมนักวิจัยเขา

0: ท่านมีปัญหาสุขภาพอยู่ตัวช่วยดีๆน้ำมังคุดแสนสวรรค์ฝากไว้ด้วยนะคะขวดสีเหลืองทองของแท้ต้องฝากเกลียวเท่านั้นสนใจทดลองดื่มสั่งซื้อได้วันนี
1: ้สอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณสวัสดีค่ะอันนี้หนูคุยสายกับคุณแม่ยังคะ
2: แม่บุญมีบริสุทธิ์จ้า
1: แม่บุญมีบริสุทธิ์อยู่บ้านเลขที่อะไรคะ
2: 132โมยี่สิบตำบลกุฎกระชายอำเภอเดช
1: อำเภอเดชจังหวัดอุบลติค่ะ
2: จ้า
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนาะเน
2: ี่
1: ย
2: 70จ้ะ
1: 70เนาะอันแม่มีปัญหาสุขภาพอีหยังค่ะหรือว่าเอาไปให้ผู้ใดกินหรือว่ากินเองจังได๋คะน้ำมังคุดแสนสุวรรณ
2: น้องนั่นเพิ่นหูเพิ่นบ่ได้ยินเพิ่นให้แม่ซักไห้ไม่แม่นี่ติดไหลเพิ่น
1: อ๋อน้องนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 61 62แหละ
1: หูบ่ได้ยินคือฟังวิทยุได้หนอนะแม่
2: เพิ่นกับฟังตัววางโทรข้าวนะ
1: อ๋อบัดนี้เพิ่นได้ยินเด้อเพิ่นได้ยินวิทยุ
2: เออยินวิทยุไว้ไว้เรา
1: ค่ะ
2: นมอนามัย
1: จ้ะอ่านไอ้นมอนามัยจ้ะ
2: เออพูดกันเออก็ได้สั่งเงินโทษคอยแม่มาสั่งคอยคนได้ยินท่านคอยกับบ้าวปีเล่นพูดตา
1: อ๋อมีปัญหาสุขภาพก็คือหูบ่ค่อยได้ยินติค่ะแม่ต้องคอยเว้าดังๆนะสิเตี่ยแล้วมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นอีกบ่คะนอกจากว่าหูบ่ได้ยิน
2: กะเอวตีเอวหัวเข่าเพิ่นเป็นไขมันควบดันนะ
1: น้องนี่ซื้อหยังคุณแม่เป็นมีน้องซื้อหยัง
2: ดวงปีหลาบมาก
1: อ๋อดวงปีเนาะกับคนที่กินเนี่ยคือเป็นน้องสาวเนาะแต่ว่าคุณแม่บุญมีนี่เป็นคนสร้างให้เนาะอ๋อก็เลยมีปัญหาสุขภาพหูบ่ค่อยได้ยินแล้วก็เป็นเอว
2: เป็นเนี่ยเพิ่นก็มาเว้าให้ฟังว่าข่อยเป็นไตสั่นทั้งทีเว้าให้เพิ่นฟังแน่เด
1: ้อ
2: สิกินได้บ่คือก็ว่า
1: เที่ยแรกนี่ซื้อจากขวดไปค่ะแม
2: ่ซื้อ3ขวด
1: โอ้เจ้าแรกซื้อ3ขวดไปเลยแล้วกินแล้วอาการเป็นจังได๋บ่ใช่น่ะแม
2: ่โอ้ยกินแล้วเพิ่นก็โอ้ยจนมันมีแห้งจนมันแบบเงินเพิ่นมาสิคุณว่า
1: โอ้ดีขึ้นตั้งแต่ขวดแรกเลยติค่ะแม
2: ่โอ้ยดีขึ้นเลย
1: โอ้ผู้ใดก็เว้าเป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าแม่ผู้ใดกินน้ำมังคุดแสนสวนเนี่ยก็คือกินเข้าไปขวดแล้วเนี่ยรู้สึกเลยเพราะว่าของเพิ่นมีคุณภาพเพิ่นขายมาโดดแล้วได้แม่เกือบ20ปีแล้วเด้ค่ะแล้วยังอยู่ได้
2: เพิ่นกับว่าโอ้ยเกมันอยากมีเงินมันมีบ่ได้มันก็มีอยู่คนพิการกับอัน
1: จ้ะ
2: กันเงินผู้เฒ่าเนาะบ้านนี้ว่าเพิ่นถึงเดือนร้านก็โทรมาร้านก็เรียนหนังสือนะ
1: ค่ะ
2: เรียนคู่จบปีนี้ล่ะโอ้ยถ้าจบนี่กูสิสั่งเลยคุณบ้า
1: ที่นี่อันพ่อเอามากินแล้วคือหูแกเป็นจังไหนแม่กับเอวนะแล้วบอกอาการให้ฟังได้ค่ะ
2: เบาอยู่ยางมันกับบออันเดียวนี้ยางกับขาหัวเข่าสี่คนยาคนเบิร์ด
1: ก็คือบ่ได้กินบ่ได้กินต่อเนื่องเนาะด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจเข้าใจสาวประสอนเข้าใจอ๋อแต่ว่ากินตอนที่กินอยู่นั่นก็คือดีหลายแม่นบ่ค่ะ
2: โอ้ยยังได้สบาย
1: แล้วหูนี่ได้ยินบ่หรือว่าจังได๋ก็เริ
2: ่มหูนั่นก็อัน
1: ค่ะ
2: ได้ยินกับบ่ได้สังเกตหูสังเกตตั้งแต่แอวกับหัวเข่า
1: โอ้สังเกตแต่แอวรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันเบาตนเบาตัว
2: โอ้ยเบานอนกระดีดีขึ้นมาที่เขาก็ใช้คำว่า
1: ดีหลายเนาะ
2: เออดี
1: จังหวะ
2: คือจมอยู่โอ้ยเห็นกันในหน่อซีเอ็นใส่เงินไปสั่งไอ้น้ำนมน้ำใหม่ขึ้นมา
1: โอ้ได้ขอบคุณหลายๆก็คือว่าอาการสุขภาพที่เป็นยูนี่ดีจนเห็นได้ชัดเลยก็เลยกินเป็นประจำแต่ตอนนี
2: ้เห็นเลยเออจมอยู่บ่เศร้าโอ้ย
1: คือดีแท้ว่ะติ
2: เออขนาดเมื่อคุณกระจอยข่อยนี่ไม่ได้ยังได้ปานนี้ได้คุณว่า
1: แล้วแกเคยกินอันตัวอื่นมาบ่ค่ะอันอาหารเสริมตัวอื่นมาบ่หรือว่าจังได
2: ๋กิน

0: Dạ mâm thề anh ăn thế nào? Thề
1: Ồ,
0: anh thế bên quân đàn mà.
1: กิ
0: ค
1: น
0: ุณ
1: เหล
0: น
1: ้
0: ี
1: า
0: ่โอเค
1: อ๋อกินเหล้าตัวนี้นี่คือเห็นผลเลยตั้งแต่ขวดแรกแม่นบ่คะเนี่ย
0: แน่นแน่นแน่น
1: อืมก็คือดีขึ้นเลยเนาะ
0: โอ้ยก็ดีเนี
1: แ
0: ่
1: ล
0: ย
1: ้วอยู่บ้านยังเกาะ
0: บ้านเสร็จลุก
1: บ้านแสนสุขเนาะอยู่บ้านแสนสุ
0: จ
1: ข
0: ้ะ
1: อยู่อันอำเภอ
0: ต
1: ยั
0: ำ
1: ง
0: บ
1: เก
0: ล
1: าะ
0: พ
1: ค
0: ุ
1: ่ะ
0: ทธไทยอำเภอเดช
1: อำเภอเดชเนาะผู้ใดที่อยู่
0: ใช
1: เนี
0: ่
1: ่ยที่เราได้ยินเสียงแม่บุญมีเนี่ยออกรายการวิทยุอยู่เนี่ยอาจที่เขาไปถามว่ากินแท้บ่น้องเจ้ากินแท้บ้องเสียก็สามารถยืนยันได้เลยแม่นบ่ว่ากินแท้
0: โอ
1: แม่นบ
0: ้
1: ่
0: ยยืนได้เลยยืนได้เลยพี่ดีแล้ว
1: เมื่อเนี่ยเนาะสาวพระสอนได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์แม่ก็จะได้มีบุญเนาะเป็นวิทยทานบอกคนที่มีอาการเดียวกับอันน้องสาวแม่เนี่ยเพิ่นสิได้มาซื้อเองเสียค่ะ
0: โอ้ยชื่อเลยชื่อเลยอุ้ยหนุ่มบทตอนยานคุณรวยดอกเพราะว่าสุขภาพพ่อก็ดีเนี่ยบลา
1: แมนแมนแม
0: เ
1: น
0: ข้ากินสุขภาพพ่อก็ดีคุ
1: แ
0: ณ
1: ม
0: รว
1: น
0: ยกระชากเพิ่
1: อื
0: น
1: ม
0: ให้คุณจะเลิศจะ
1: อื
0: เล
1: ม
0: ิศ
1: สุขเอาเพิ่นเพิ่นกาสุขภาพดีนี่เฮากับไปเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดหยังได้หลายเฮาก็สิหาเงินได้เด้แม่นบ่ล่ะแม่ถ้าคันสุ
0: แน
1: ขภาพ
0: ่
1: บ่
0: น
1: ดีน
0: แ
1: ี
0: น
1: ่เฮา
0: ่
1: ก็
0: น
1: บ่หาได้แล้วเงินน่ะแม่นบ่
0: เฮ้ยหาบ่ได้
1: แต่ว่าน
0: ั่ง
1: ก็
0: ซ
1: ยอม
0: ุ
1: ร
0: ่
1: ั
0: ม
1: บอย
0: ๆ
1: ู
0: เ
1: ่
0: นี่ย
1: ว่าสินค้าของนุ่มอนามัยเนี่ยเพิ่นเฮ็ดมาดีของมีคุณภาพนะคะแม่คือกินแล้วต้องเห็นผลคันบ่เห็นผลมันก็เสียดายเงินเนาะแม่เนาะเฮากินแล้วเฮาสุขภาพดีนี่เฮาไปหาเงินนี่เฮาได้หลายกว่านั้นแม่นบ่ค่ะ
0: พ่อใหญ่กินอยู่เพื่อนนี่ว้ายพ่อใหญ่เนี่ยน่าแบบกินข้าวแซ่บด้วยล่ะ
1: อืมกินข้าวแคบนอนหลับขับถ่ายสะด
0: เอ
1: วก
0: อ
1: จ้ะ
0: ขาขาของบ่จมเก็บตะกี้ก็จมเก็บขาแล้วเพิ่นหายขวดนึงให้พี่อ้ายที่กินเพิ่นมา
1: อืมโอ้ยเนาะสาธุโอเค
0: แน่
1: จ้ะดีใจน้ำเพราะว่าหนูอยากโทรมาเว้าความจริงแล้วก็สัมภาษณ์จากคนที่เขากินได้แท้บ่แม่นเอาน้ำมาไปสัมภาษณ์บ่ได้เขาต้อง
0: โ
1: เ
0: ออ
1: า
0: ้
1: สัมภ
0: ย
1: าษณ์คนที่กิน
0: บ
1: ได้
0: ่
1: แท้
0: เออขั้นบ่ดีกับว่าบ่ดีขั้นดีกับว่าดีแหละ
1: อื
0: แม
1: ม
0: ่บ่
1: ไ
0: ไ
1: ด
0: ด้
1: ้
0: ว่าจังไหน
1: ได้ค่ะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆเด้อที่คุณแม่บุญมีช่วยมาแชร์ประสบการณ์เนาะได้บอกบุญบอกว่าให้ว่าน้องสาวกินแล้วมีอาการเป็นจังใดแล้วก็ดีขึ้นแบบใดนะคะผู้ใดฟังอยู่ก็สามารถโทรมาสอบถามกับสาวพระสอนก็ได้นะคะหรือใครที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียนก็ไปคุยกับคุณแม่บุญมีได้เนาะว่าน้องสาวเพิ่
0: โ
1: น
0: อ
1: กิน
0: ้
1: ได้
0: ย
1: แท้
0: น้อง
1: บ้าน
0: นั่
1: แส
0: น
1: น
0: ค
1: ส
0: ุ
1: ุ
0: ย
1: ข
0: คุยทั่วบ้านเลย
1: ได้ค่ะโอเคค่ะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่
0: ขอบคุณหลายๆจ้า
1: จ้า
0: สวัสดี
1: ส
0: จ
1: ว
0: ้
1: ั
0: า
1: สดีค่ะค่ะ
0: จ้า
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำน้ำแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: แม่บุษบามีบันเทนเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแข็งเต็มเบิ่บเลยเป็นแผลจะว่าเกิดจากยังไปหาหมอก็บ่รู้น้ำหลังน้ำท้องน้ำโพกเป็นหลายตลาดโอ้ยมันฟ้องขึ้นเป็นคือตะกั่วน้ําสิเหลียยังลูกก็บ่ได้ปวดแล้วจะนอนบ่ได้แม่ไปโรคงาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเฒ่าจักเทื่อนั่นน่ะโอ้ยทรมานเลือดนั่นน่ะเลือดทําบ่ดีเบิ่งร่องมันก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยมบ่ละแผลมันก็คลายแล้วแต่ได้ยินแน่นั่นว่าน่ะมงกุฎลบกินแล้วเป็นคั่นเป็นคลายเพียงสบู่แดงแม่ก็เอาควบกันน่ะมันก็คลายดอกดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลยุบแล้วเช็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดำสางมันเถอะแล้วนี่แห้งหมดแล้วกินไว้3ขวดแล้วสางอยู่ไปอยู่ดีอยู่ลูก
0: น้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน

0: หนุ่มล่องส่งเสียงจากคุณสาริกากิ่งทองค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือ SLE คือโรคร้ายจากภูมิคุ้มกันผิดปกติโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือ SLE เป็นโรคร้ายที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้นะคะแต่ก็มีข้อบ่งชี้แสดงอาการป่วยในหลายๆอวัยวะร่วมกันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรือต่างช่วงต่างเวลาก็ได้อาการของโรคนี้จะแสดงความผิดปกติในร่างกายใน1อวัยวะหรือหลายอวัยวะที่พบบ่อยก็คือปวดข้ออ่อนเพลียเบื่ออาหารเกิดผื่นผิวหนังตามใบหน้าผมร่วงก็อาจจะเป็นไปได้วันนี้สาระสุขภาพเรามีรายละเอียดเรื่องของโรคภูมิแพ้ตัวเองมาฝากกันถ่ายทอดโดยหนุ่มอนามัยเราจะฟังไปพร้อมๆกันในช่วงนี้ค่ะ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: โรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวงโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายมีความผิดปกติโดยภูมิคุ้มกันจะต่อต้านและทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆจนเกิดเป็นอาการอักเสบเรื้อรังทำให้มีอาการป่วยรู้สึกเหนื่อยล้ามีผื่นแดงตามใบหน้าตาแห้งตัวบวมขาบวมปวดหัวปวดบวมตามข้อต่อกระดูกผมร่วงอาการของโรคแพ้ภูมิคุ้มกันหรือโรคพุ่มพวงเมื่อป่วยด้วยโรคนี้อาการแสดงจะมีทั้งแบบที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและแบบที่ค่อยๆแสดงอาการลักษณะอาการรุนแรงน้อยไปถึงรุนแรงมากและอาจมีอาการป่วยเพียงชั่วคราวเมื่อได้รับการรักษาอาการก็จะหายไปหรืออาจมีอาการต่อไปอย่างถาวรแม้ได้รับการรักษาแล้วก็ตามอาการส่วนใหญ่ที่พบบ่อยได้แก่รู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงมีไข้ปวดหัวตาแห้งตาบวมมีผื่นแดงขึ้นตามใบหน้าปากเป็นแผลผมร่วงนิ้วมือนิ้วเท้าซีดผิวไวต่อแสงแดดหายใจช่วงสั้นๆเจ็บหน้าอกเมื่อหายใจเข้าลึกๆปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปวดบวมตามข้อขาบวมรู้สึกมึนงงสูญเสียความทรงจำสาเหตุของโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวงเกิดจากความผิดปกติการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายที่ควรจะมีปฏิกิริยาต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแต่กลับมีปฏิกิริยาต่อต้านทำลายเนื้อเยื่อตามอวัยวะต่างๆของร่างกายตัวเองแทนอย่างไรก็ตามสาเหตุการเกิดโรคยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่มีบางปัจจัยที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้แก่พันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการติดเชื้อการใช้ยาการได้รับสารเคมีแสงแดดการรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวงแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาตามอาการที่ป่วยโดยวิธีการหลักที่ใช้คือการใช้ยาได้แก่ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ใช้ลดอาการปวดบวมหรือมีไข้ยาคอติโคสเตียรอยด์สามารถรักษาการอักเสบต่างๆที่เกิดจากโรคนี้ได้ด้วยการลดปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันร่างกายลงแต่อาจส่งผลข้างเคียงได้ในระยะยาวยากดภูมิคุ้มกันจะออกฤทธิ์ให้ระบบภูมิคุ้มกันมีการทำงานที่ลดลงทำให้อาการป่วยที่เกิดขึ้นบรรเทาลงมักใช้ในผู้ที่ป่วยอย่างรุนแรงยาต้านมาลาเรียสามารถนำมาใช้ควบคุมอาการโรคพุ่มพวงได้ด้วยอย่างลดผื่นและอาการบวมตามข้อภาวะแทรกซ้อนของโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวงภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะและระบบต่างๆภายในได้แก่เลือดอาจเกิดภาวะโลหิตจางเสี่ยงต่อการเสียเลือดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและการติดเชื้อในกระแสเลือดปอดอาจเกิดเนื้อเยื่อหุ้มปอดอักเสบที่สร้างความเจ็บปวดในขณะหายใจและเสี่ยงต่อปอดอักเสบได้ไตอาจเกิดความเสียหายจากการอักเสบภายในหรืออาจเกิดภาวะไตวายที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหัวใจอ อาจเกิดการอักเสบที่กล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดแดงและเยื่อหุ้มหัวใจเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสมองและระบบประสาทส่วนกลางอาจเกิดอาการที่มีความรุนแรงน้อยไปจนรุนแรงมากตั้งแต่ปวดหัวเวียนหัวมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีปัญหาด้านความจำประสาทหลอนเป็นโรคหลอดเลือดสมองตลอดจนเกิดภาวะชักนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคพุ่มพวงยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อในอวัยวะและระบบต่างๆได้ง่ายขึ้นทั้งจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันเองและจากการรักษาโรคที่ต้องรับประทานยาลดการทำงานของภูมิคุ้มกันลงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกตายจากการขาดเลือดรวมถึงเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะครรภ์เป็นพิษและการแท้งลูกในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์การป้องกันแม้ยังไม่มีวิธีการป้องกันโรคแต่คนทั่วไปสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคอย่างการดูแลสุขภาพไม่สูบบุหรี่ไม่ตากแดดที่ร้อนจ้าหรือเป็นเวลานานและหลีกเลี่ยงสารเคมีเป็นพิษในชีวิตประจำวันส่วนผู้ที่ป่วยสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับการป่วยอย่างเข้าใจและลดการกำเริบของโรคได้โดยรับประทานยาตามกำหนดไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและรีบไปพบแพทย์เมื่อมีอาการกำเริบควบคุมอาหารรับประทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้พักผ่อนอย่างเพียงพอไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสกับแสงแดดและสารเคมีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการใช้แรงหรือออกกำลังกายในขณะที่อาการกำเริบรักษาสุขภาพจิตเรียนรู้การจัดการกับความเครียด
1: สุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
3: แล้วครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับ
2: ผมหนุ่มอนามัยนะครับ
3: ครับ
2: ครับผมคุณอำนวยสายสุขใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 52ครับ
2: สั่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณ3ขวดนะครับ
3: ครับ
2: สั่งไปกี่รอบแล้วเห
3: รอ2รอบแล้วครับ
2: ครับก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรครับ
3: มันเป็นตุ่มคันแล้วมันก็เป็นหัวน้ำดำครับฝังอยู่ในเนื้อแล้วมากินตัวน้ำมังคุดนี่ก็ดีขึ้นครับมันตกสะเก็ดหลุดหัวหลุดออกอ่ะ
2: แสนสุวรรณนี่ใช่ไหมครับ
3: ครับขวดทีพอครับ
2: ครับผมดื่มไปทั้งหมด6ขวดแล้วเนาะ
3: ครับ
2: ดื่มเองทั้งหมดเลยไหมครับ
3: ก็ให้แม่บ้านครับกินเลยครับ
2: ครับแล้วที่ว่าเป็นตุ่มใสๆนี่มันเป็นยังไงบ้างครับ
3: มันเป็นตุ่มแบบน้ำเหลืองนะครับเวลาเราเกาแล้วมันก็มีน้ำเหลืองออกมาม
2: ีโรคประจำ
3: แล้วมันก็คันครับคันเป็นผื่นขึ้นมาเวลาเกาม
2: ีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นที่เป็นโรคประจำตัวไหมครับ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีมีแต่เพราะผื่นคันนี่ใช่ไหม
3: ครับ
2: พอทราบสาเหต
3: ุปวดหัวเข่า
2: อ๋อปวด
3: หัวเข่าก็ยังชั่วแต่ครับทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยครับทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยไม่รู้ส่วนเหนื่อยเท่าไหร่พอผมเลี้ยงงอนนมได้ไงครับ
2: เป็นมานานหรือยังครับตุ่มดำๆเนี่ย
3: เป็นมานานเหมือนกันครับ
2: กี่ปีแล้วครับ
3: ประมาณปีกว่า
2: เป็นมาเป็นปีกว่าแล้วรักษายังไงครับก่อนหน้านี
3: ้ก็ซื้อยามาทามั่งกินฉีดยามั่งครับมันก็ค่อยๆชั่วไปมั่งแล้วหมดฤทธิ์ยาก็คันขึ้นมาใหม่ผมกินประมาณ3ขวดที่4กำลังกินครับ
2: โอ้ขวดที่4กำลังทานใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: แล้วอาการที่มันว่ามันดีขึ้นดีขึ้นมันค่อยๆดียังไงบ้างครับ
3: พอมันตกสะเก็ดต่อครับมันเป็นตกสะเก็ดแล้วมันก็ลอกออกครับหัวมันอ่ะ
2: ครับ
3: ดำๆอ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยคันเท่าไหร่ครับตอนนี้เมื่อก่อนมันคันนะครับซื้อยามาทาก็ไม่ดีขึ้นซื้อยาแบบไอ้ของคลินิกอ่ะแล้วซื้อยาแก้คันมากิน
2: มันก็บรรเทา
3: ก็ไม่อยากกินมากครับ
2: ก็บรรเทาย
3: าทีเม็ดทีเดียว
2: อ๋อก็พอบรรเทาได
3: ้ครับพอดีผมมาฟังรายการกลางคืน ก็เลยลองสั่งมากินดูครับผมฟังทุกคืนนะครับ
2: ครับผมกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ทีแรกๆเลย
3: ก็ดีขึ้นมาครับสงสัยมันจะขับอ่ะตอนนั้นโอ้โหกินไปประมาณ2ขวดมันคันมันคันอย่างงั้นมันขับออกหรือเปล่าไม่รู้นะ
2: ใช่ครับ
3: จะสั่งกินไปอีกครับ
2: ครับหลังจากนั้นแล้วมันก็เลยแห้งใช่ไหมครับ
3: ครับแห้งหลุดออกครับเป็นสะเก็ดออก
2: แล้วอาการคันก็ค่อยๆเบาลง
3: ครับ
2: แล้วผิวพรรณอย่างอื่นมันเปลี่ยนแปลงไหมครับ
3: ก็เปลี่ยนแปลงครับ
2: เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
3: ไอ้ที่มันดำๆมันก็เริ่มขาวขึ้นมาครับที่เราเกาเป็นแผล
2: ตอนนี้อาการคันเหลือเยอะไหมครับ
3: ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
2: แล้วที่ว่าปวดข้อนะครับข้อขาเลยครับ
3: มันไม่มีแล้วครับหายไปแล้วครับ
2: อาการปวดข้อไม่มีเลย
3: ครับไม่มีหายไปแค่แต่ทำงานก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ
2: กระชุ่มกระชวยขึ้นว่างั้นใช่ไหมครับ
3: ครับครับดีขึ้นครับ
2: ครับผมทุกอย่างมันดีขึ้นในภาพรวมทุกอย่างเลยไหมครับ
3: ครับรู้สึกว่ามันเบาตัวมั้งครับเบาตัวเช้าขึ้นมาครับลองทำดูตั้งแต่กินน้ำมังคุดมาเนี่ยไม่มีอาการเหนื่อยเท่าไหร
2: ่ให้เป็นความพอใจนี่พอใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
3: 80%ครับ
2: ครับก็เลยสั่งอันนี้เป็นชุดที่3แล้วเนาะไปให้แฟนกินด้วยใช่ไหมครับ
3: ครับครับให้แม่บ้านกินด้วย
2: ครับผมแม่บ้านก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกันเรื่องอะไรครับ
3: ปวดขาปวดหลังก็ปวดขาครับ
2: รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: ครับผมครับผมทวนชื่ออีกครั้งหนึ่งครับชื่ออะไรนะครับ
3: ทำเลสายสุขครับ
2: ที่อยู่ครับผม
3: 220หมู่16บ้านน้องหิงครับตำบลของม่วงอำเภอปากช่องนครราชสีมา
2: ครับผมมั่นใจนะครับว่าดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณแล้วได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับ
3: ครับครับ
2: โอเคเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับ
3: ครับครับ
2: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: ครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
4: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111 1111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: Sense One น้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ชื่อชูศักดิ์ฮะพจมณีรัตน์เป็นวิศวกรอยู่บริษัทกรณิตก่อสร้างครับคุณหมอก็ตอนแรกก็มองไอ้ที่ฝืนขึ้นอันนี้ครับว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับตะกี้นี้ก็เป็นเกามีปวดเกาใช่ครับบริเวณไอ้หัวไม่เท้าครับหัวไม่เท้าโอ้แทบเดินไม่ได้เลยครับผมวินิจฉัยสะกดยูริกครับตอนที่ไปหาคุณหมอนั้น8ประมาณ 8.3 นะครับก็ให้ยามาทานครับประมาณได้ไม่ถึงเดือนนะครับพอดีแฟนเขาซื้อมาแล้วก็เอามาให้ลองทดลองทานดู
0: ครับแซนสุวรรณขวดสีทองนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับพอเดือนถัดมายูนิตลดลงครับลดลงเยอะเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติตอนนี้เหลืออยู่ 6.2 นะครับผิวก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องจามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือที่ว่าตื่นเช้ามาต้องจามอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วฮะนอนหลับก็สบายฮะแต่นี้รู้สึกเหมือนนอนหลับได้เต็มอิ่มมากตอนนี้ก็ยังดื่มอยู่เรื่อยๆประจำครับ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ยายและสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังละยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไหนล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองได้ย่ายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด้ออ
4: ินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
8: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเข้าก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
7: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
8: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
7: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: ลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักหักแพงสู่ผู้สู่คนสู่กรรมสู่แก่สู่หม่องสู่บอนทุกพื้นที่ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยพบพอกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ออนไลน์กันไปทุกหม่องทุกบอนทุกพื้นที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนายสถานีทุกหม่องทุกบอนเดอนะครับที่ให้ความเอาใจใส่กับช่วงรายการของสนชัยนะครับและก็บ่ว่าจะเป็นพี่น้องแฟนเพลงขอบคุณเป็นอย่างมากมายนะครับสำหรับท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับยุกยาดีไปไว้บ้านไปไว้เฮือนซื้อไปฝากสามีไปเหตุการณ์งานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเพิ่นบอกว่าญี่ปุ่นมันบ่มีเก็บหลังปวดเอวก็กินดีไว้นี่ละญี่ปุ่นมันแพงว่าซั่นว่านะครับถูกต้องนะครับสำหรับทุกท่านที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันไปงานอยู่บรูไนไปงานอยู่มาเลเซียไปงานอยู่สิงคโปร์ไปงานอยู่ประเทศไต้หวันไปงานอยู่ประเทศเกาหลีไปไสก็แล้วแต่นะครับเฮาสื่อฝากกันไปผู้ที่ใส่พลังงานอยู่ต่างประเทศขั้นไปซื้ออยู่บ่ได้แพงเด้เออขั้นไปซื้ออยู่บ่แพงเห็นพี่น้องไปสนีนะครับไปส่งไปสนีนี่ไปแกะกล้องออกนะกล้องนอกเอาแต่แคปซูลไปนี่อู้ดีใจนะครับนั่นคือความเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายของภรรยาสามีก็ว่ากันไปเนาะนะครับเอาใจใส่กันนะครับเพราะว่าจะเป็นยาดีว่ายามันเท่าการปวดหลังปวดเอวนะครับยาขาประหยัดเคส16ขาประหยัดไร้ตายยกหั่งและกะยิงห้วยตระหันเป็นยาลิสิดวงทวันนะครับบรรเทาลิสิดวงทวันแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนดีตราหาลอยดีตราตาหารสำหรับทันทีเป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในนะครับและกะเพราะว่าจะเป็นยาผงสามคู่ตราเม่นบินยาฆ่าพยาธิสัตว์โทน่าเป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์นะครับช่วงแรกไม่พอกันใหม่ๆทรงแรงใจเติมแรงใจให้กันด้วยเสียงเพลงมวนๆจากชุดหนึ่งเดี๋ยวจังค่อยมาเว้ากันเนาะ

0: ไปใสมาพ่อใหญ่ซุมือนี่เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นจอมาปวดลิสิหลวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนำไปซื้อยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสำหรับท่านที่เป็นลิสิหลวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยุบยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกลิ่น14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิสิหลวงยาป้อยไวโดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นนาใดก็ตามถ้ามีอาการจังว่ายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บทิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเสี้ยวเหลืองคือปู่กี
5: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่นในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
4: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผล

0: การพ่ายพยาธิเคส16คาพยาธิไร่ตายเพราะผิดกฎหมายเฝ้าคาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านค้ายาทั่วไป
1: โอ้ยเขาเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห้านขึ้นมือว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
2: ถูกต้องดีต้าตาห้านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห้านดีอีหลีนี่จำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ดีต้าตาหันสู่งานหนักได้สบาย

นะครับความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้นะครับโดยเฉพาะความอดทนนี่พี่น้องนะครับสู้การสู้งานนี่พี่น้องชาวเกษตรกรก็สู้การสู้งานนะครับแล้วก็บ่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังขับรถขับล่าอาชีพขับรถซิปล้อแนะไปเหตุการณ์ในงานต่างประเทศนะครับบ่ว่าจะเป็นประเทศใดก็แล้วแต่สู้การสู้งานทั้งนั้นนะครับความอดเขาเรียกว่าความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์นะครับความสามารถเป็นนักสู้ของผู้ประกอบนะครับประกอบกิจนะครับและก็ความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั่นคือสิ่งดีๆนะครับที่สนใจนะครับโดยเฉพาะสู่การสู่งานพี่น้องชาวเกษตรกรของเฮาเนี่ยคันมีดีไว้เคียงข้างอยู่เสาแรง2แคปซูลก่อนนอนนี่ย่ามื้อแรงนี่ตื่นขึ้นมาย่ามื้อเช้านี่บู้ยนะครับสดชื่นแจ่มใสนั่นคือนะครับเคียงขังนักสู้สู้แล้วชนะบ่สู้แล้วชนะตัวมันบ่เก็บบ่ปวดไปเหตุการณ์เฮ็ดงานก็ได้สบายเพิ่นว่าอย่าดีไว้อย่ามันเฮาการปวดหลังปวดเอวนะครับฝากไว้กับคุณผู้ฟังก็แล้วกันเด้อรวมไปถึงยาขาพยาธิเคส16คือกันนะครับอันนี้ก็คือกันละนะครับขั้นพี่น้องกินอาหารสุกๆดิบๆสันนิษฐานตัวเองบ่ได้ว่าเป็นโรคนั่นโรคนี้เฮาก็อย่าลืมก็แล้วกันนะครับเฮาก็ต้องกินยาขาพยาธิเคส16กินออกมาป้องกันเอาไว้ดีกว่ารักษาดาหลอกดาร่าเนี่ยเป็นหมดเด้นะครับพี่น้องโดยเฉพาะดาร่าเนี่ยนะครับก็เป็นคือกันเป็นได้คือกันผู้ลงคนก็เป็นพยาธิร้ายตัวจี๊ดขึ้นสมองผู้ลงคนก็รอให้อาการมันหนักซะก่อนอย่าค่อยมาแก้ไขบ่ได้นะครับป้องกันเอาไว้ดีกว่ารักษาอย่าชะล่าใจผู้ลงคนปีนึงบ่เห็นทายทองจักเถื่อผู้ลงคนนะครับ3เดือนก็บ่ทายทองจักเถื่อบ่ขาดพยาธิจักเถื่อผู้ลงคนเพิ่นเอาใจใส่นี่เดือนละเถื่อ2เถื่อก็มีผู้ลงคนก็3เดือนนี่นะครับ3เดือนหมดไปแล้วเครื่องโหลก็มีมันง่ายมันกินง่ายนะครับยาขาพยาธิเคส16เนี่ยพี่น้องกินลองเบิ่งป้องกันลองเบิ่งกับยาขาพยาธิเคส16อย่าชะล่าใจนะครับฝากไว้อันผู้เป็นลิสิดวงทวารนี่ติเนี่ยครับทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นเดือยเนี่ยเพิ่นยังสงสัยยังไปถามกันเถาเอ้ยข่อยทายออกมาเป็นเลือดหลายย่ามเศร้าจะว่ามันเป็นอย่างหมู่ว่าซั่นนั่นล่ะเขาเรียกว่าอาการของลิสิดวงทวารนะครับซื้อมากินเลยผู้ลงคนก็ยุ่งยากกับยามาสอดเพราะว่ามันเลือดหลายมันเลือดไหลออกหลายก็เอาหายามาสอดยาสอดยาเน็บน่ะมันมีนะครับแต่ยาบรรเทาอาการลิสิดวงทวารเนี่ยหญิงห้วยตระหาเนี่ยคนกินหลายนะครับเวลาเข้าห้องน้ําเวลาทายแล้วเสียบ่ได้เอามือยู่เข้าอยู่คือรถสิบล้อทางเขาเนี่ยบ่ไหวเด้นะครับก็อย่าลืมกินยิ่งห้วยตระหานยามันเท่าลิสิดวงทวารเด้อนะครับเวลาเข่าของน้ำเสร็จสบายยางไปใส่มาใส่สิบ่ได้ทรมานสิบ่ได้สีกันสิบ่ได้ปวดนะครับพี่น้องผู้ใดบ่เป็นบ่รู้แนวมื้อนี้มันต้องรู้อยู่กับผู้เป็นแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับสลายไขมันต้องแอนเสื้อผ้าหน้าแพ้สีนุ่งสวยนุ่งงามหุ่นสเลนเดอร์ต้องกินแอนนะครับดีตาหาร่อยดีตราตาหานสำหรับท่านที่นะครับอักเสบภายนอกภายในเกี่ยวกับเรื่องเป็นผีเป็นแฝเป็นแผลมูนี่ละนะครับก็อย่าลืมซื้อยาดีตราหาร่อยมาอยู่มากินมีครบมัดนะครับเอาฝากไว้กันแล้วกันนะครับปากเปื่อยปากเป็นแผลกับยาผง3คู่ตราเม้นบินเลี้ยงสัตว์ต้องการอย่างไรสัตว์เลี้ยงอ้วนทนอุดมสมบูรณ์มีเนื้อมีหนังขึ้นและสังขายได้กำไรดีก็ต้องซื้อยาขาพยาธิสัตว์โทน่าผสมหัวอาหารผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินมันก็สิได้นะครับมีเนื้อมีหนังเนาะเอาฝากไว้กันแล้วกันนะครับช่วงนี้เตรียมผลงานเพลงม้วนๆนะครับฝากให้กับพี่น้องแฟนเพลงได้ฟังกันจักชุดหนึ่งก่อนกันแล้วกันเด้อ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้าเมืองกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องน้อยจ้องเซอแอลมดลูกอักเสบทํางานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของหนักสบายสบายมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานหนักงานเบาสู้ได้สบายคอยลําเดียวเว้ายังวะโอ้ยฉันผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินโลดเด้อบ่สิบ่ฮือน่ะ
0: แม่นนะครับยารักษามดลูกดีต้าตาฮานแก้อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองไส้สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษามดลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดะครับนี่จําหน่ายแล้วตามร้านขยะทั่วไป
2: เฮ้อแม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนาดแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินแต่เก่งแต่กับบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับบ่อ้วนบ่พี่งัวกล้วยกับจอยโซ่บัดพอใหญ่เงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื้อง่ายขายของแท
5: ้ทิ้งจอยบ่ต้องตกใจไม่ไงไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิสัตว์ตัวกลมพยาธิตัวแบนตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะใส่ได้จังงัวกล้วยหมูหมาเป็ดไก่คือเดียวช่องเดียวตายหมดบ่มีเหลือซักเลี้ยงจะสิอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายได้กําไรงาม
4: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อนี่ล่ะขอบคุณยาไทยพยาธิสัตว์โทษนาย
6: าไทยพยาธิสัตว์โทษนามีจําหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์มีกําไรงามต้องซื้อยาไทยพยาธิสัตว์โทษนานัก

เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ช่วงเวลามองนี่เนาะนะครับเวลาดีๆที่พี่น้องฟังกันมาถึงช่วงท้ายแล้วสนชัยต้องล่ำลาพี่น้องแฟนเพลงจากลากันไปพร้อมกับมอบงานเพลงชุดสุดท้ายพี่น้องได้ฟังกันเนาะขอบคุณสำหรับดีว่ายามาเท่าการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิรายตายยงหั่งหญิงห้วยตราหานยามาเท่าลิสดวงตะวันแอนลดน้ำหนักลดข้อมอ้วนดีตาหารอยสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองหลักกาบจะเป็นยาผง3คู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหาซื้อกันได้สะดวกสบายกับการเก็บการรักษาล่ำลากไปกับงานเพลงชุดสุดท้ายพอกันไม่มือหนาเนาะขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทน์5407111 5407111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอน้ำ 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซียวเหลืองกระปูกี
8: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นปนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
7: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
8: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยK16แน่นอน
7: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
1: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49 อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงรายการเพลงเพลงฟังสบายสไตล์สนชัยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงในสถานีทุกท่านทุกหม่องทุกบอนเดอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาไม่ไล่สนชัยได้มาเบิ่งแย่งนะครับดูแลพี่น้องป้องปายกันนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังสู่การสู่งานกันอยู่ในขณะนี้และก็ขอบคุณสำหรับนะครับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นยาดีไว้ยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไรตายยกหั่งยิ่งห้วยตราหันยาบรรเทาลิซิลงทวารแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนสลายไขมันต้องแอนดีตาหารอยดีตาตาหานพร้อมกับยาผง3คู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลนะครับรวมไปถึงยาขาพยาธิสัตว์โทน่าเป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์เอาฝากไว้กับช่วงรายการของเฮาเดี๋ยวช่วงต่อไปจะค่อยมาไร่เลี้ยงนะครับในส่วนของแต่ละตัวนั้นมีคุณค่าประโยชน์ต่อร่างกายแบบใดช่วงแรกแหกมันมาฟังงานเพลงกันซะก่อนม่วนให้พี่น้องได้ฟังกันกับช่วงรายการของเฮาเชิญครับ

0: ไปใสมาพ่อใหญ่ซุมื้อนี้เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นเจ้ามาปวดลิ้นสิหลวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนำไปซื้อยาลิ้นสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิ้นสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสำหรับท่านที่เป็นลิ้นสิหลวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิ้นสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยุบยาลิ้นสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรจีน14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิ้นสิหลวงยาป้อยไปโดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นนาใดก็ตามถ้ามีอาการจังหวะยาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บขิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จอยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซียวเหลืองกระปูกี
5: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
4: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
5: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
4: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิรายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องสิแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
7: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

เสียงเพลงฟังผ่านไปความสบายใจของพี่น้องทุกท่านทุกคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการของสนชัยนะครับความมวลซื่นฝากไว้กับช่วงรายการของสนชัยสิ่งดีๆฝากไว้กับช่วงรายการของสนชัยเบิ่งแง่งสุขภาพร่างกายเจ้าของในเด้อเตือนย้ำสติพี่น้องทุกท่านทุกคนอย่าหลงลืมนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจนลืมแก่บ่ได้ฟังรายการของสนชัยแล้วซื้อไปอยู่ไปกินซื้อติดตัวยกตัวยาประจำบ้านประจำเฮือนกันไว้เนาะนะครับสำหรับทุกท่านที่ฟังรายการกันอยู่ในขณะนี้ล่ะฝากไว้เนี่ยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นยาดีไว้สำหรับทุกท่านยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิแค่16ขาพยาธิไร้ตายยกหั่งแล้วก็แอนลดน้ำหนักลดความอ้วนดีตาหาร่อยดีตราตาหารสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในพร้อมกับยิงห้วยตาหารยาบรรเทาลิซิลงตะวันทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นด้วยนะครับหัวสวดโพโวเพเวเนี่ยก็อย่าลืมซื้อยิงห้วยตาหารไปอยู่ไปกินกันเด้อนะครับเอ้ามอบความสุขสบายใจกับพี่น้องฟันเพลงกันอีกจักชุดหนึ่งกันแล้วกันมวนๆกันซะก่อนเนาะ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังได๋ฟังเพิ่นเว้าเบิ่งกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องน้อยจ้องเซอแอวมดลูกอักเสบทํางานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของนักสบายสบายมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานนักงานเบาสู้ได้สบายคอยลําเดียวเว้ายังวะโอ้ยท่านผู้เลอเป็นคือเดียวซื้อมากินรถเด้อคือสิบ่ฮือน่ะ
0: แม่นนะครับยารักษามดลูกดีต้าตาฮานแก้อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองไส้สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษามดลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดะครับนี่จําหน่ายแล้วตามร้านขยะทั่วไป
2: เฮ้อแม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนาดแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินแต่เจงแต่กับบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับบ่อ้วนบ่พี่งัวกล้วยกับจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื่อง่ายขายของแท
5: ้ที่จอยบ่ต้องตกใจไม่ไงไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิสัตว์ตัวกลมพยาธิตัวแบนตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะใส่ได้ทั้งงัวกล้วยหมูหมาเป็ดไก่เทือเดียวช่องเดียวตายหมดบ่มีเหลือซักเลี้ยงจะสิอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายได้กําไรงาม
4: ดีหลายดีหลายมันใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อนี่ล่ะขอบคุณยาไทยพยาธิสัตว์โทษนาย
6: าไทยพยาธิสัตว์โทษนามีจําหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์มีกําไรงามต้องซื้อยาไทยพยาธิสัตว์โทษนานัก

เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ช่วงเวลามองนี่เนาะนะครับเวลาดีๆที่พี่น้องฟังกันมาถึงช่วงท้ายแล้วสนชัยต้องล่ำลาพี่น้องแฟนเพลงจากลากันไปพร้อมกับมอบงานเพลงชุดสุดท้ายพี่น้องได้ฟังกันเนาะขอบคุณสำหรับดีว่ายามันเท่าการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิรายตายยงหั่งหญิงห้วยตระหานยามันเท่าลิซิดวงตะวันแอนลดน้ำหนักลดข้อมอ้วนดีตาหารอยสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีน้องและกะบ่จะเป็นยาผง3คู่ตราแม่นบินปากเปื้อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหาซื้อกันได้สะดวกสบายกับการเก็บการรักษาล่ำลากไปกับงานเพลงชุดสุดท้ายพอกันไม่มือหนาเนาะขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

0: การเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อผลดีต่อสุขภาพอย่าลืมเลือกรับประทานอาหารตามที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่ด้วยนะคะอาจารย์คะมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติมอีกไหมคะในเรื่องไขมันทรานส์นะคะ
0: ค่ะอาจารย์ขอฝากนิดนึงว่าในเรื่องของการบริโภคอาหารเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าข้างซองเองเนี่ยจะเขียนว่าปราศจากไขมันทรานส์นะคะแต่ว่าในนั้นอาจจะมีได้แต่ว่ามีปริมาณน้อยๆนะคะถ้าเรากินแบบ1ชิ้นนะคะ1หน่วยบริโภคอันนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าทานหลายๆชิ้นเนาะเยอะๆมากขึ้นหลายๆชิ้นมันก็เพิ่มปริมาณได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีไขมันนะคะไปด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะการรับประทานอาหารอย่างที่อาจารย์แนะนำไปนะคะให้ครบ5หมู่ให้กินไขมันน้อยๆหน่อยนะคะลดอาหารหวานมันเค็มนะคะแล้วก็เติมเต็มผักผลไม้รวมทั้งการออกกำลังกายแล้วก็การมีชีวิตที่ไม่เครียดมากค่ะ
1: รายการในวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับไขมันทรานส์คุณผู้ฟังคงต้องเลือกรับประทานกันหน่อยนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์ในปริมาณมากรวมถึงอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำอาหารที่ปรุงด้วยเนยเหลวเนยขาวหรือมาการีนและลดการบริโภคอาหารต่างๆที่ประกอบด้วยไขมันทรานส์ตามที่อาจารย์ได้บอกไปที่สำคัญควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ธัญพืชโปรตีนที่ปราศจากไขมันผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ำหรือปราศจากไขมันควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยนะคะสุดท้ายนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.พัชรานีพวัตคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยงในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอ.ย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่จะทำให้คุณทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์หากไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพียงแอดไลน์ @fdaไทยได้เลยครับ
3: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
5: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
6: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
5: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
7: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
8: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
7: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
8: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
7: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
8: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
7: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: ิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDAไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
6: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
5: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
6: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
7: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
8: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
7: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
8: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
7: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
8: ถูกต้องค่ะ
7: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
9: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
10: สวัสดีค่ะ
11: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวสารปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามฟ้องว่ากรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมป้องกันแก้ไขหรือระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ประกาศให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวมทั้งไม่ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผู้ร้องสอดและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามกฎหมายจึงยื่นฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.2558ในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ระบาดและออกประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
12: มาต่อกันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่านายชัยพัฒน์จันทร์วิไลประธานเครือข่ายเสียงจากป่าองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้ายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางอีกหนึ่งคดีเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรมประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าส่งออกปลาหมอคางดำรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะค่ะการยื่นฟ้องในคดีนี้มีประเด็นสำคัญคือเครือข่ายต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการส่งออกปลาหมอคางดำจากประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2556ถึง2559หลังพบข้อมูลการส่งออกโดยบริษัทปลาสวยงาม11บริษัทจำนวน222ครั้งรวมกว่า 320,000 ตัวก่อนที่จะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปีพ.ศ. 2560ค่ะ
10: และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นฟ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์กรมประมงและอธิบดีกรมประมงต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขอรับรองสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการอนุญาตให้นำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของพันธุ์พืชสัตว์และประมงเข้าสู่ระบบเกษตรและห่วงโซ่อาหารอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประชาชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างพร้อมทั้งขอให้ภาครัฐทบทวนการกำกับดูแลโดยยึดหลักการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไว้ก่อนค่ะ
11: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกลับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะวันนี้ดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยเกี่ยวกับคดีปกครองกันนะคะว่าคดีแบบไหนประเภทไหนบ้างที่เรียกว่าคดีปกครองวันนี้เรามาคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองและมาตรการช่วยเหลือประชาชนระหว่างการยื่นฟ้องคดีค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาประเด็นของระยะเวลานะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการฟ้องคดีค่ะส่วนว่าสำคัญขนาดไหนและแต่ละคดีค่ะมีเงื่อนไขเวลากำหนดไว้อย่างไรเรามาเรียนสอบถามท่านสมชายงามวงชนค่ะท่านประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดในฐานะของท่านโฆษกศาลปกครองด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านสมชายค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านสมชายค่ะระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครองค่ะสำคัญอย่างไรคะท่าน
1: โอ้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ค่ะ
1: คือถ้าหากว่าในคดีของศาลยุติธรรมเนี่ยเขาก็เรียกว่าอายุความน
0: ะครับ
1: ก็คือเป็นระยะเวลาที่จะต้องมีการดำเนินคดีมีการใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลานั้นถ้าหากว่าไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลานั้นแล้วก็ถือว่าสิ้นสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีอย่างกรณีที่เราได้ยินอยู่ 2-3 วันนี้ที่เป็นเรื่องเด่นมาก คือกรณีไปปิดหมายเรียกภาษีย้อนหลังกับท่านอดีตนายกทักษิณนะครับคือก็เราก็จะมีการได้ยินอยู่เสมอว่าคดีจะหมดอายุความในวันที่31นี
0: ้
1: นะนั่นคือระยะเวลาในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในทางกฎหมายทีนี้ในคดีปกครองเนี่ยเราไม่ได้เรียกอายุความแต่เราเรียกระยะเวลาในการฟ้องคดีซึ่งระยะเวลาในการฟ้องคดีเนี่ยก็มีความสำคัญและมีความสำคัญมากกว่าอายุความอีกทำไมรู้ไหมฮ
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องอายุความในคดีของศาลยุติธรรมแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าคดีในศาลยุติธรรมมันเป็นคดีระหว่างเอกชนกับเอกชนคู่กรณีด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามีการฟ้องร้องกันขึ้นมาเนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เขาจะต้องยกเรื่องอายุความขึ้นต่อสู
0: ้
1: ถ้าหากว่าไม่มีใครยกอายุความเรื่องต่อขึ้นต่อสู้แล้วศาลก็จะไม่พิจารณาศาลก็จะว่าไปเรื่อยเลยลักษณะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่หนึ่งแต่ถ้ากลับมาเรื่องระยะเวลาในการฟ้องคดีของศาลปกครองเราแล้วเน
0: ี่
1: ยเราถือว่าระยะเวลาในการฟ้องคดีของศาลปกครองเนี่ยเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการฟ้องคดีเพราะฉะนั้นแม้ว่าคู่กรณีจะไม่มีใครยกขึ้นอ้างเลยก็ตามเนี่ยศาลก็ต้องตรวจก่อนเป็นหน้าที่ของศาลที่ต้องตรวจถ้าหากว่าศาลปกครองชั้นต้นลืมตรวจไปหรือผิดพลาดไปพอขึ้นศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดก็ต้องยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นในคดีเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดีเนี่ยของศาลแม้คู่ใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยกแต่ศาลก็จะต้องพิจารณาเพื่อจะสั่งรับหรือไม่รับคดีนั้นอันนี้จึงจะเห็นว่าระยะเวลาในการฟ้องคดีของศาลปกครองนั้นนะมีความสำคัญมากครับ
0: ค่ะท่านสมชายคะแล้วคดีปกครองแต่ละประเภทค่ะมีการกำหนดระยะเวลาในการยื่นฟ้องเนี่ยแต่ต่างกันหรือเปล่าคะท่าน
1: ครับก็มีครับเพราะว่าเนื่องจากว่าประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองแล้วในตามมาตรา9ของเราเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทด้วยกันเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการฟ้องคดีก็แบ่งไปตามประเภทนั้น
0: ครับ
1: อย่างเอาคร่าวๆนะครับคืออย่างกรณีที่ฟ้องเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนกฎหรือเพิกถอนคำสั่ง
0: อ
1: ันนี้ก็มีระยะเวลา90วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนะก็จะเห็นได้ชัดว่าอย่างกรณีที่เจ้าพนักงานปฏิเสธที่ไม่ออกใบอนุญาตอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเราเราก็จะต้องฟ้องถ้าหากว่าเห็นว่าไอ้คำสั่งอันนั้นไม่ชอบเราก็ต้อง

0: ที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: แม่บุษบามีบันเทนเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแข็งเต็มเบิ่นเลยเป็นแผลจังว่าเกิดจากยังไปหาหมอกับพ่อลูกน้ำหลังน้ำฟองน้ำโป๊ะเป็นหลายตลาดโอ้ยมันฟ้องขึ้นเป็นแค่ตะกั่วน้ำสีเหลี่ยมยังลูกกับอะไรปวดแล้วนอนมาเลยแม่ไปโรคยาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจะเพียงนั่นแหละโอ้ยทรมานเลือดนั่นแหละเลือดทั้งมันบดีเบิ่งร้องมันก็ดียูสบู่มาท่ามันก็ยมบละแผลมันก็ไข้แล้วแต่ได้ยินแน่นั่นว่าน้ำมังคุดลบกินแล้วเป็นขั้นเป็นไข้เพียงสบู่แดงเนี่ยก็เอาควบกันล่ะมันก็ไข้อยู่ดอกดีกินหลายอยู่มันยุบแล้วแผลยุบแล้วเจ็ดออกหลายแล้วนี่แต่มันเป็นจุดดำสางมันเถอะแล้วนี่แห้งไปแล้วกินไว้สามขวดแล้วสางอยู่ไปอยู่ดีอยู่ลูก
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
2: ที

0: ุ่มล่องซุงเสียงจากคุณสาริกากิ่งทองค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือ SLE คือโรคร้ายจากภูมิคุ้มกันผิดปกติโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือ SLE เป็นโรคร้ายที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้นะคะแต่ก็มีข้อบ่งชี้แสดงอาการป่วยในหลายๆอวัยวะร่วมกันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรือต่างช่วงต่างเวลาก็ได้อาการของโรคนี้จะแสดงความผิดปกติในร่างกายในหนึ่งอวัยวะหรือหลายอวัยวะที่พบบ่อยก็คือปวดข้ออ่อนเพลียเบื่ออาหารเกิดผื่นผิวหนังตามใบหน้าผมร่วงก็อาจจะเป็นไปได้วันนี้สาระสุขภาพเรามีรายละเอียดเรื่องของโรคภูมิแพ้ตัวเองมาฝากกันถ่ายทอดโดยหนุ่มอนามัยเราจะฟังไปพร้อมๆกันในช่วงนี้ค่ะ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: โรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวงโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายมีความผิดปกติโดยภูมิคุ้มกันจะต่อต้านและทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆจนเกิดเป็นอาการอักเสบเรื้อรังทำให้มีอาการป่วยรู้สึกเหนื่อยล้ามีผื่นแดงตามใบหน้าตาแห้งตัวบวมขาบวมปวดหัวปวดบวม

0: อาการก็จะหายไปหรืออาจมีอาการต่อไปอย่างถาวรแม้ได้รับการรักษาแล้วก็ตามอาการส่วนใหญ่ที่พบบ่อยได้แก่รู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงมีไข้ปวดหัวตาแห้งตาบวมมีผื่นแดงขึ้นตามใบหน้าปากเป็นแผลผมร่วงนิ้วมือนิ้วเท้าซีดผิวไวต่อแสงแดดหายใจช่วงสั้นๆเจ็บหน้าอกเมื่อหายใจเข้าลึกๆปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปวดบวมตามข้อขาบวมรู้สึกมึนงงสูญเสียความทรงจำสาเหตุของโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวงเกิดจากความผิดปกติการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายที่ควรจะมีปฏิกิริยาต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแต่กลับมีปฏิกิริยาต่อต้านทำลายเนื้อเยื่อตามอวัยวะต่างๆของร่างกายตัวเองแทนอย่างไรก็ตามสาเหตุการเกิดโรคยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่มีบางปัจจัยที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้แก่พันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการติดเชื้อการใช้ยาการได้รับสารเคมีแสงแดดการรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวงแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาตามอาการที่ป่วยโดยวิธีการหลักที่ใช้คือการใช้ยาได้แก่ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ใช้ลดอาการปวดบวมหรือมีไข้ยาคอติโคสเตียรอยด์สามารถรักษาการอักเสบต่างๆที่เกิดจากโรคนี้ได้ด้วยการลดปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันร่างกายลงแต่อาจส่งผลข้างเคียงได้ในระยะยาวยากดภูมิคุ้มกันจะออกฤทธิ์ให้ระบบภูมิคุ้มกันมีการทำงานที่ลดลงทำให้อาการป่วยที่เกิดขึ้นบรรเทาลงมักใช้ในผู้ที่ป่วยอย่างรุนแรงยาต้านมาลาเรียสามารถนำมาใช้ควบคุมอาการโรคพุ่มพวงได้ด้วยอย่างลดผื่นและอาการบวมตามข้อภาวะแทรกซ้อนของโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวงภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะและระบบต่างๆภายในได้แก่เลือดอาจเกิดภาวะโลหิตจางเสี่ยงต่อการเสียเลือดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและการติดเชื้อในกระแสเลือดปอดอาจเกิดเนื้อเยื่อหุ้มปอดอักเสบที่สร้างความเจ็บปวดในขณะหายใจและเสี่ยงต่อปอดอักเสบได้ไตอาจเกิดความเสียหายจากการอักเสบภายในหรืออาจเกิดภาวะไตวายที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหัวใจอาจเกิดการอักเสบที่กล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดแดงและเยื่อหุ้มหัวใจเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสมองและระบบประสาทส่วนกลางอาจเกิดอาการที่มีความรุนแรงน้อยไปจนรุนแรงมากตั้งแต่ปวดหัวเวียนหัวมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีปัญหาด้านความจำประสาทหลอนเป็นโรคหลอดเลือดสมองตลอดจนเกิดภาวะชักนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคพุ่มพวงยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อในอวัยวะและระบบต่างๆได้ง่ายขึ้นทั้งจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันเองและจากการรักษาโรคที่ต้องรับประทานยาลดการทำงานของภูมิคุ้มกันลงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกตายจากการขาดเลือดรวมถึงเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะครรภ์เป็นพิษและการแท้งลูกในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์การป้องกันแม้ยังไม่มีวิธีการป้องกันโรคแต่คนทั่วไปสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคอย่างการดูแลสุขภาพไม่สูบบุหรี่ไม่ตากแดดที่ร้อนจ้าหรือเป็นเวลานานและหลีกเลี่ยงสารเคมีเป็นพิษในชีวิตประจำวันส่วนผู้ที่ป่วยสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับการป่วยอย่างเข้าใจและลดการกำเริบของโรคได้โดยรับประทานยาตามกำหนดไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและรีบไปพบแพทย์เมื่อมีอาการกำเริบควบคุมอาหารรับประทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้พักผ่อนอย่างเพียงพอไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสกับแสงแดดและสารเคมีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการใช้แรงหรือออกกำลังกายในขณะที่อาการกำเริบรักษาสุขภาพจิตเรียนรู้การจัดการกับความเครียด
1: สารสุขภาพ

0: บัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: แล้วครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: ผมหนุ่มอนามัยนะครับ
2: ครับ
3: ครับผมคุณอำนวยสายสุขใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 52ครับ
3: สั่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณ3ขวดนะครับ
2: ครับ
3: สั่งไปกี่รอบแล้วฮะ
2: 2รอบแล้วครับ
3: ครับก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรครับ
2: มันเป็นตุ่มคันแล้วมันก็เป็นหัวน้ำดำครับฝังอยู่ในเนื้อแล้วมากินตัวน้ำมังคุดนี่ก็ดีขึ้นครับมันตกสะเก็ดหลุดหัวหลุดออกอ่ะ
3: แสนสุวรรณนี่ใช่ไหมครับ
2: ครับขวดทีพอนะ
3: ครับผมดื่มไปทั้งหมด6ขวดแล้วเนาะ
2: ครับ
3: ดื่มเองทั้งหมดเลยไหมครับ
2: ก็ให้แม่บ้านเขากินด้วยครับ
3: ครับแล้วที่ว่าเป็นตุ่มใสๆนี่มันเป็นยังไงบ้างครับ
2: มันเป็นตุ่มแบบน้ำเหลืองนะครับเวลาเราเกาแล้วมันก็มีน้ำเหลืองออกมาม
3: ีโรคประจำ
2: แล้วมันก็คันครับคันเป็นผื่นขึ้นมาเวลาเกาม
3: ีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นที่เป็นโรคประจำตัวไหมครับ
2: ไม่มีครับ
3: ไม่มีมีแต่เพราะผื่นคันนี่ใช่ไหม
2: ครับ
3: พอทราบสาเหต
2: ุปวดหัวเข่า
3: อ๋อปวด
2: หัวเข่าก็ยังชั่วแต่ครับทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยครับทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยไม่รู้ชวนเหนื่อยเท่าไหร่พอผมเลี้ยงงอนนมได้ไงครับ
3: เป็นมานานหรือยังครับตุ่มดำๆเนี่ย
2: เป็นมานานเหมือนกันครับ
3: กี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณปีกว่า
3: เป็นมาเป็นปีกว่าแล้วรักษายังไงครับก่อนหน้านี
2: ้ก็ซื้อยามาทามั่งกินฉีดยามั่งครับมันก็ค่อยๆชั่วไปมั่งหมดฤทธิ์ยาก็คันขึ้นมาใหม่ผมกินประมาณ3ขวดที่4กำลังกินครับ
3: โอ้ขวดที่4กำลังทานใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วอาการที่มันว่ามันดีขึ้นมันค่อยๆดียังไงบ้างครับ
2: พอมันตกสะเก็ดต่อครับมันเป็นตกสะเก็ดแล้วมันก็ลอกออกครับห
3: ั
2: วมันอ่ะ
3: ครับ
2: ดำๆอ่ะแล้วมันก็มันค่อยคันเท่าไหร่ครับตอนนี้เมื่อก่อนมันคันนะครับซื้อยามาทาก็ไม่ดีขึ้นซื้อยาแบบไอ้ของคลินิกอ่ะแล้วซื้อยาแก้คันมากิน
3: มันก็บรรเทา
2: ไม่อยากกินมากครับ
3: ก็บรรเทา
2: อยากกินเม็ดทีเดียว
3: ครับก็พอบรรเทาได
2: ้ครับพอดีผมมาฟังรายการกลางคืนก็เลยลองสั่งมากินดูครับผมฟังทุกคืนนะครับ
3: ครับผมกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ทีแรกเลย
2: ก็ดีขึ้นมาครับสงสัยมันจะขับอ่ะตอนนั้นโอ้โหกินไปประมาณ2ขวดมันคันอย่างงี้มันขับออกหรือเปล่าไม่รู้นะ
3: ใช่ครับ
2: จะสั่งกินไปอีกครับ
3: ครับหลังจากนั้นแล้วมันก็เลยแห้งใช่ไหมครับ
2: ครับแห้งหลุดออกครับเป็นสะเก็ดออก
3: แล้วอาการคันก็ค่อยๆเบาลง
2: ครับ
3: แล้วผิวพรรณอย่างอื่นมันเปลี่ยนแปลงไหมครับ
2: ก็เปลี่ยนแปลงครับ
3: เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
2: ไอ้ที่มันดำๆมันก็เริ่มขาวๆขึ้นมาครับที่เราเกาเป็นแผล
3: ตอนนี้อาการคันเหลือเยอะไหมครับ
2: ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: แล้วที่ว่าปวดข้อนะครับข้อขาเลยครับ
2: มันไม่มีแล้วครับหายไปแล้วครับ
3: อาการปวดข้อไม่มีเลย
2: ครับไม่มีหายไปแค่แต่ทำงานก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ
3: กระชุ่มกระชวยขึ้นว่างั้นใช่ไหมครับ
2: ครับครับดีขึ้นครับ
3: ครับผมทุกอย่างมันดีขึ้นในภาพรวมทุกอย่างเลยไหมครับ
2: ครับรู้สึกว่ามันเบาตัวมั้งครับเบาตัวเช้าขึ้นมาครับลองทำดูตั้งแต่กินน้ำมังคุดมาเนี่ยไม่มีอาการเหนื่อยเท่าไหร
3: ่ให้เป็นความพอใจนี่พอใจแค่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: 80%ครับ
3: ครับก็เลยสั่งอันนี้เป็นชุดที่3แล้วเนาะไปให้แฟนกินด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับครับให้แม่บ้านกินด้วย
3: ครับผมแม่บ้านก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกันเรื่องอะไรครับ
2: ปุกขบวนปวดหลังก็ปวดขาครับ
3: รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ครับผมครับผมทวนชื่ออีกครั้งหนึ่งครับชื่ออะไรนะครับ
2: ทำเนยสายสุขครับ
3: ที่อยู่ครับผม
2: 220หมู่16บ้านน้องหิงครับตำบลของม่วงอำเภอปากช่องนครราชสีมา
3: ครับผมมั่นใจนะครับว่าดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณแล้วได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
3: โอเคเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับ
2: ครับครับ
3: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: ครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
4: Thank you. น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ชื่อชูศักดิ์ฮะพจน์มณีรัตน์เป็นวิศวกรอยู่บริษัทกรณิตก่อสร้างครับคุณหมอก็ตอนแรกก็มองไอ้ที่ผื่นขึ้นอันนี้ครับว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับตะกี้นี้ก็เป็นเกามีปวดเกาใช่ครับไปเวไอ้หัวไม่เท้าครับหัวไม่เท้าโอ้แทบเดินไม่ได้เลยครับผมวินิจฉัยสะกดยูริกครับอีตอนที่ไปหาคุณหมอนั่น8ประมาณ 8.3 เนี่ยครับก็ให้ยามาทานครับประมาณได้ไม่ถึงเดือนนะครับพอดีแฟนเขาซื้อมาแล้วก็เอามาให้ลองทดลองทานดู
0: ครับแซนสุวรรณขวดสีทองนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับพอเดือนถัดมายูนิตลดลงครับลดลงเยอะเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติตอนนี้เหลืออยู่ 6.2 นะครับผิวก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องจามเรื่องอะไรเงี้ยคือที่ว่าตื่นเช้ามาต้องจามอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วฮะนอนหลับก็สบายฮะแต่ที่รู้สึกเหมือนนอนหลับได้เต็มอิ่มมากตอนนี้ก็ยังดื่มอยู่เรื่อยๆประจำครับ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเหอที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกับบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได้กองได้ย่ายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192945ทวนซ้ำ0979192945
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ากรยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาวนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
2: นายเสียศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
3: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
2: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ ทหารกัมพูชามีการขุดภูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำอำเภอปูสิงจังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวะที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
4: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการแสกมเมอร์และขบวนการตั้งคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบหรือพ่อทิพย์แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่กระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสกล่าวเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบานดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเพื่อนรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยด้านขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยไม่ชอบให้หมดไปจากประเทศไทยนาริมนอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทาง างธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่าน ขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดริยาวจัมบีสุมาตราใต้กะริบันตันตะวันตกกะริบันตันใต้และกะริบันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.30 เมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.56 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46
11: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่โดยตั้งแต่วัน
12: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้
11: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่โดยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายที่ทำการใหม่จากเดิมอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะย้ายมาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโซน C ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนของที่ทำการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีจุดสังเกตง่ายๆคืออยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดค่ะ
13: ฮัลโหลผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมคะหนูมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะ
14: ตรวจทางการใช้อำนาจ
15: ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนเคลียร์ทุกปมปัญหาความไม่เป็นธรรมจากภาครัฐฟังเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่

0: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาสู่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะจะมีเรื่องอะไรยังไงบ้างวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักสอบสวนหนึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณกฤติมาเกียรติอมรเวชอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโฟน
0: ค่ะเรื่องของการร้องเรียนนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์ทราบเพื่อขอสัญชาติไทยของคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องมันเป็นยังไงเหรอคะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของการพิสูจน์ทราบนะคะการขอสัญชาติเนี้ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วดีกว่าค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเนาะค่ะปัญหานี้ค่ะส่วนใหญ่อะค่ะเกิดขึ้นกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะคะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบหรือพื้นที่ห่างไกลนะคะรวมไปถึงผู้ตกสำรวจทางทะเบียนราษฎรซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะโดยจากข้อมูลตัวเลขทางการนะคะคือปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเรานะคะก็ยังมีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีตัวตนอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรซึ่งมีมากกว่า 480,000 ถึง 500,000 คนเลยค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะยังไม่ได้นับบุคคลที่ยังตกสำรวจจริงๆซึ่งคาดว่าน่าจะมากกว่านี้ค่ะทีนี้นะคะสิ่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะคะในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของกระบวนการและพยานหลักฐานทางทะเบียนราษฎรซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งในมุมของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะคะแล้วก็ในมุมของการรักษาความมั่นคงของชาติด้วยอะค่ะทีนี้นะคะการขาดสถานะทางสัญชาตินะคะหรือการพิสูจน์ทราบที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกระดาษใบเดียวละแต่มันหมายถึงการที่บุคคลนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการถูกตัดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานทั้งสิทธิการรักษาพยาบาลการศึกษาการประกอบอาชีพหรือแม้แต่การเดินทางข้ามพื้นที่ค่ะและนี่ค่ะก็เป็นจุดเหตุผลสำคัญเลยนะคะที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะต้องเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบประสานงานแล้วก็เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์ทราบตรงนี้ค่ะเพื่อคืนสิทธิ์และความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องราวที่มาร้องเรียนเนี่ยตกลงเขาใครเป็นใครแล้วเขาร้องเรียนยังไงคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่หนูได้นำมาเป็นเรื่องร้องเรียนที่ร้องมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะนำมาพูดในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะคะคุณโฟน
0: เชิญเลยค่ะ
1: สำหรับกรณีเรื่องแรกนะคะเป็นกรณีร้องเรียนว่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมอะค่ะดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นางกอไก่นะคะโดยใช้หนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทำงานในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายอะค่ะคือเรื่องนี้นะคะ เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนนะคะเป็นอดีตนายจ้างของนางกอไก่อะค่ะซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะซึ่งผู้ร้องเรียนเนี่ยมีหน้าที่จะต้องแสดงรายการรายละเอียดหนังสือรับรองการทำงานและรายงานถิ่นที่อยู่แรงงานต่างด้าวอะค่ะที่ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแม้ตัวแรงงานต่างด้าวนะคะจะพ้นสภาพการเป็นแรงงานในกำกับแล้วก็ตามทีนี้นะคะภายหลังเนี่ยนางกอเนี่ยอ้างว่าตนเองเนี่ยมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยทําให้ตนเองเนี่ยก็ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายไปด้วยซึ่งนายทะเบียนอําเภอศรีสงครามนะคะก็ได้ดําเนินการออกบัตรประจําตัวประชาชนใหม่ให้แก่นางกอไก่ในวันที่8กุมภาพันธ์2568นะคะทั้งนี้ค่ะผู้ร้องเรียนเห็นว่าหากดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นางกอไก่ไปแล้วเนี่ยเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายหรือพยานหลักฐานใดเนี่ยผู้ร้องเรียนเนี่ยก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากการแสดงหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวหรือเปล่าซึ่งเป็นเหตุให้นะคะผู้ร้องเรียนเนี่ยก็ได้ยื่นเรื่องมาให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอศรีสงครามดังกล่าวอะค่ะทีนี้นะคะเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินของเรานะคะได้เห็นชอบให้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วเนี่ยทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็ได้แสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวไปยังอำเภอศรีสงครามนะคะโดยต่อมาก็ได้รับการชี้แจงพร้อมทั้งมีการส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งสรุปความได้ว่าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นะคะ2568นางมูลนามสมมุตินะคะได้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลของนางกอไก่อะค่ะ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นหลานเพื่อเข้าทะเบียนบ้านดังกล่าวโดยอ้างว่านางกอไก่เนี่ยมีบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยชื่อนายขอไข่นามสมมตินะคะและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติลาวอำเภอศรีสงครามเนี่ยจึงแนะนำให้ไปทำการตรวจสารอนุกรรมอย่างดีเอค่ะระหว่างบิดากับบุตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งผลการตรวจสารอนุกรรมนะคะก็เชื่อว่านายขอไข่นะคะเป็นบิดาของนางกอไก่จริงตามคำกล่าวอ้างค่ะโดยเมื่อได้มีการยื่นเอกสารตรวจสารอนุกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พ.ศ. 2545ข้อ97ก็จะมีผลทำให้นะคะนางกอไก่เนี่ยได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ค่ะเพิ่มเติมตามมาตรา7วงเล็บ1ความว่าบุคคลต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดถ้าผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรและสำหรับกรณีนี้นะคะนางกอไก่เนี่ยก็มีนายขอไข่อะค่ะซึ่งเป็นบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยจึงได้รับสัญชาติไทยตามมาค่ะและสำหรับกรณีนายทะเบียนอำเภอศรีสงครามนะคะได้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นางกอไก่ต้องสืบให้มาว่าเมื่อได้มีการพิสูจน์การตรวจสารพันธุกรรมอย่าง DNA แล้วอะค่ะระหว่างนายขอไข่ผู้เป็นบิดากับนางกอไก่บุตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้นางกอไก่เนี่ยก็ได้รับสัญชาติไทยตามบิดานะคะตามพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ค่ะจึงได้มีการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535ซึ่งเมื่อเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านแล้วนะคะจึงได้ทำการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไปอะค่ะทีนี้ค่ะส่วนพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่านายปอกไข่นะคะผู้ซึ่งเป็นบิดาเนี่ยเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะคะก็คือได้แก่หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เห็นว่านายทะเบียนอำเภอศรีสงครามนะคะได้ดำเนินการเพิ่มชื่อนางกอไก่เข้าในทะเบียนบ้านและดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยอาศัยผลการตรวจสารพันธุกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องยืนยันความสัมพันธ์บิดาและบุตรซึ่งทำให้นางกอไก่นะคะได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา7วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535การปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอศรีสงครามนะคะจึงเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ถูกต้องแล้วนะคะจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าอำเภอศรีสงครามอะค่ะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจตามกฎหมายแต่อย่างใดนะคะดังนั้นเนี่ยอาศัยเหตุดังกล่าวเนี่ยก็ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะจึงได้วินิจฉัยยุติเรื่องนี้ค่ะตามมาตรา7วงกวรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2560ค่ะและนี่ก็จบไปแล้วค่ะเรื่องแรก
0: เรื่องแรกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติเรื่องที่สองยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันไหมคะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ทราบเพื่อขอสัญชาติไทยของคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์มันเป็นเรื่องคล้ายๆกันไหม
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องคล้ายกันค่ะสำหรับเรื่องที่สองอะค่ะจะค่อนข้างที่จะกระทบกับกลุ่มพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรงเลยค่ะเป็นกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้าในการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านนะคะเดี๋ยวหนูพูดค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเรื่องที่สองเลยนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับเรื่องที่สองนี้นะคะเป็นกรณีร้องเรียนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอะค่ะไม่ดำเนินการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่4พ.ศ. 2551อะค่ะเรื่องนี้นะคะผู้ร้องเรียนนะคะจะมีด้วยกันสองรายนะคะเขาได้ยื่นขอรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินะคะด้วยการถวายฎีกาต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2562ณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงรายพะเยาซึ่งในอำเภอเชียงของนะคะได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงของเนี่ยรับผิดชอบในการดำเนินการแต่เหมือนว่าระยะเวลานะคะจะล่วงเลยมานานแล้วเนี่ยทำให้ผู้ร้องเรียนทั้งสองรายนะคะยังไม่ได้รับทราบผลดำเนินการแต่อย่างใดอะค่ะทีนี้ค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะท่านได้เห็นชอบให้รับเรื่องนี้นะคะไว้พิจารณาและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็ได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปยังอำเภอเมืองไปยังอำเภอเชียงของและจังหวัดเชียงรายนะคะโดยต่อมาก็ได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงว่ากรณีของผู้ร้องเดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2กรณีก่อนนะคะสำหรับกรณีของผู้ร้องเรียนรายแรกนะคะหน่วยงานเนี่ยได้แจ้งให้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 วรรค 2แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ. 2562เมื่อวันที่4เมษายน2564นะคะและได้จัดส่งคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้จังหวัดเชียงรายดำเนินการตามอำนาจแล้วซึ่งจังหวัดเชียงรายนะคะได้รับแจ้งจากสำนักทะเบียนกลางว่าได้พิจารณาตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติของผู้ร้องเรียนแล้วนะคะเห็นว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยเป็นบุคคลที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยสามารถพิสูจน์สถานะการเกิดได้จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องคุณสมบัติอื่นของผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 วรรค 2ทางนี้ค่ะก็ได้มีการแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องเนี่ยไปขอหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าที่ออกให้โดยหน่วยงานนะคะในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ปวิวรรค 2ณที่ว่าการอำเภอที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาค่ะโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองด่วนที่สุดที่มท0309/3993ลงวันที่28กุมภาพันธ์2560ซึ่งในขณะนั้นนะคะผู้ร้องเรียนเนี่ยก็อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อขอรับหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิวรรค 2ณสำนักทะเบียนอำเภอเชียงของต่อไปทีนี้นะคะต่อมาเมื่อวันที่9เมษายน2568เนี่ยผู้ร้องเรียนเนี่ยได้ไปติดต่อที่อำเภอเชียงของพร้อมผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้อุปการะเลี้ยงดูนะคะเพื่อนำหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าเนี่ยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายไปยื่นเพิ่มเติมนะคะเพื่อประกอบการยื่นขอสัญชาติและเมื่อวันที่21พฤษภาคม2568สำนักทะเบียนอำเภอเชียงของเนี่ยก็ได้มีการสอบปากคำผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมและดำเนินการรวบรวมเอกสารนะคะส่งไปยังจังหวัดเชียงรายเนี่ยเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะสำหรับกรณีผู้ร้องเรียนรายที่สองนะคะมีข้อเท็จจริงว่าสำนักทะเบียนอำเภอเชียงของเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ร้องเรียนนะคะได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเมื่อวันที่12กันยา2550ที่อำเภอดอยหลวงดังนั้นเนี่ยผู้ร้องเรียนนะคะจึงไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในพื้นที่อำเภอเชียงของอีกทั้งไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้การสอบถามนะคะจึงต้องสื่อสารผ่านเพื่อนบ้านซึ่งหากผู้ร้องเรียนเนี่ยมีหนังสือรับรองว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดที่อำเภอดอยหลวงจริงจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องลงรายการสัญชาติได้ตามสำนักระเบียบตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางนะคะว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2535และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งทำให้กรณีการถวายฎีกานะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่ได้รายงานจังหวัดเชียงรายแล้วเนี่ยทั้งนี้เนี่ยสำนักทะเบียนอำเภอเชียงของเนี่ยก็ได้แนะนำให้ผู้ร้องเรียนนะคะไปดำเนินการยื่นขอสัญชาตินะสำนักทะเบียนอำเภอดอยหลวงเนื่องจากได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอดอยหลวงค่ะ ากการชี้แจงของหน่วยงานนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอะค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนมาโดยตลอดจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าจังหวัดเชียงรายและอำเภอเชียงของอะค่ะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือตามกฎหมายนะคะจึงได้วินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียน

0: ข้อเสนอแนะค่ะต่อจังหวัดเชียงรายให้พิจารณาดำเนินการกรณีของสัญชาติไทยของบุคคลทั้งสองรายอะค่ะตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เสร็จโดยเร็วและผลเป็นประการใดเนี่ยก็ให้แจ้งมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทราบในโอกาสแรกด้วยอะค่ะต่อมานะคะก็เป็นข่าวดีเลยว่าผู้ร้องเรียนนะคะก็ได้รับการลงสัญชาติไทยและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วค่ะเมื่อวันที่24 มีนาคม 2569ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้จบแล้ว
1: นี่ก็เป็น2เรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการขอสัญชาติเรามีอะไรทิ้งท้ายที่เป็นสาระความรู้ที่น่าสนใจที่อยากจะฝากไว้มั้ยคะ
0: ค่ะก็สำหรับจากกรณีทั้งสองเคสนะคะที่ได้มีการเล่าไปอะค่ะจะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งสัญชาติไทยนะคะหากสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆอะค่ะจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะคือ1เนี่ยเราจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบคือตามหลักสายโลหิตนั่นก็คือบิดาหรือมารดาของเราผู้ให้กำเนิดนะคะเป็นผู้มีสัญชาติไทยขณะที่บุตรนะคะไม่ว่าจะเกิดในหรือว่านอกประเทศอะค่ะกับ2นะคะคือได้มาโดยหลักดินแดนนะคะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดามารดาเนี่ยเป็นคนต่างด้าวโดยสามารถจำแนกได้ว่า1 นะคะบิดามารดาเนี่ยมีถิ่นที่อยู่ในไทยก็คือมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่บุตรจะได้สัญชาติไทย2 นะคะบิดามารดาเนี่ยไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ถาวร นะคะเช่นอาจจะเข้าเมืองมาชั่วคราวหรือมีการผ่อนผันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุตรก็จะยังไม่ได้สัญชาติไทยนะคะคือต้องมีการยื่นเรื่องขอแล้วก็ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนนะคะกับกรณีแบบที่2นะคะการได้สัญชาติไทยมาภายหลังนะคะก็คือได้มาโดยกระบวนการทางกฎหมายนะคะจะแบ่งออกเป็น3กรณีค่ะคือ1ภรรยาคนต่างด้าวนะคะขอถือสัญชาติไทยตามสามีไทย2นะคะคนต่างด้าวแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยนะคะเมื่อมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและ3นะคะคนต่างด้าวขอกลับคืนสัญชาติซึ่งจะเป็นกรณีที่คนสัญชาติไทยสละสัญชาติเพื่อสมรสกับคนต่างด้าวหรือคนสัญชาติไทยเสียสละสัญชาติไทยของเราเนี่ยตามบิดามารดาก่อนบรรลุนิติภาวะค่ะซึ่งสำหรับข้อแนะนำนะคะสำหรับประชาชนในการยื่นเนี่ยกรณีที่เกิดในไทยแต่ว่าตัวบิดามารดาซึ่งเป็นคนต่างด้าวนะคะไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ถาวรเนี่ยก็ให้ยื่นคำร้องที่ทำการปกครองอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นได้เลยค่ะและสำหรับกรณีขอถือสัญชาติแปลงสัญชาติขอคืนสัญชาตินะคะก็ให้ยื่นเรื่องที่ตำรวจภูธรจังหวัดหรือตำรวจสันติบาลเพื่อเสนอเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะหากมีคุณผู้ฟังท่านใดอะค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญชาตินะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1548นะคะหรือสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองได้เลยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันประจำวันนี้นะคะและอย่าลืมค่ะว่าเรามีช่องทางนะคะในการที่จะติดต่อกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินหลายๆช่องทางมีอะไรบ้างคะ
0: สำหรับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะกำลังเจอปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะจากการปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่นะคะของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอะค่ะสามารถมาร้องเรียนทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เลยนะคะโดยเรามีช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ทั้งหมด4ช่องทางค่ะ1นะคะคือสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะโทร1676นะคะโทรฟรีทั่วประเทศไทยนะคะ2ค่ะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานก็คือ www.ombudsman.go.th นะคะ3ค่ะร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเลยค่ะ4นะคะร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือว่ายื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองนะคะโดยที่อยู่สำนักงานก็คือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร C ชั้น2ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่เราเตรียมกันไว้กับรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนประจำวันนี้นะคะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะวิทยากรของเราค่ะคุณกฤติมาเกียรติอมรเวชเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักสอบสวนหนึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและพลนันประภัทรเฉลิมสินอิรันเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุจินชัยชุมศักดิ์เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายสุจินชัยชุมศักดิ์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีหลังเสร็จสิ้นพิธีนายสุจินได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานว่ายึดความเที่ยงธรรมเป็นกลางและโปร่งใสและบูรณาการโดยนำข้อร้องเรียนของประชาชนมาวิเคราะห์ว่าเรื่องใดต้องแก้ปัญหาเชิงระบบเช่นบ้านจัดสรรไม่ได้คุณภาพจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับบริษัทรับสร้างบ้านทั่วประเทศหรือชาวต่างชาติเข้าถือครองที่ดินต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขตั้งแต่ต้นทางอย่างกลไกการได้สัญชาติไทยก็จะแก้ปัญหาได้ในภาพรวมไม่เฉพาะบางกรณีหรือบางพื้นที่ส่วนการทำงานร่วมกับรัฐบาลนั้นเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกลไกที่ทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพปัญหาของประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: หรือหลายๆเรื่องก็ผมคิดว่าต้องเอามาดูวิเคราะห์กันนะครับเรียกว่าการแก้ปัญหาในเชิงระบบก็จะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตามมาตรา5และรัฐธรรมนูญนะภาระหน้าที่ของรัฐอันนี้ต้องเอามาดูและวิเคราะห์ครับกับปัญหาการร้องเรียน2ส่วนนี้ถ้าเอามาซิงโครไนซ์กันแล้วก็แยกปัญหาถ้าเราทำในสาว่าปีหนึ่งเรามีเป้าว่าจะดูปัญหาหลักๆที่จะแก้ปัญหาในเชิงระบบนะครับผมว่าอันนี้จะทำใหปัญหาต่างๆเนี่ยลดลงได
2: ้เพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน
3: และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อ
4: 20 นาฬิกา

0: ่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจิ้นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนและแทกและถนน
1: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
4: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
5: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
6: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156
7: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี้ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111
6: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
8: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
9: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
10: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
11: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
12: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ลูกทุ่งแสงสว่างกับปณิคลายแก้ววันนี้เริ่มต้นกับงานจากคุณพิมพาพรสิรินะคะในช่วงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมาการฉายหนังกลางแปลงหรือหนังเร่เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าถึงของผู้ชมได้มากที่สุดสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภูธรต่างจังหวัดการที่เราจะได้ชมหนังสักเรื่องนึงสักครั้งนึงเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่มันตื่นเต้นจริงๆนะคะก่อนที่จะฉายหนังจริงๆทั้งเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีโฆษณามีหนังตัวอย่างเช่นเดียวกันกับคุณพิมพาพรสิริเธอก็ได้นั่งชมหนังตัวอย่างพระเอกพายเรือและมีนางเอกนั่งอยู่อีกมุมหนึ่งภายในเรือโอ้ยมันช่างโรแมนติกซะจริงๆเธอก็อยากเป็นภาพแบบนั้นน่ะนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ใช่วันนี้ก็เริ่มต้นก็มีเรื่องราวภาพจำให้เราได้ติดตามแล้วก็นึกถึงในบรรยากาศในตอนนั้นสมัยนั้นเกิดขึ้นได้ดีทีเดียวก็ไม่แน่ใจว่าในสมัยนั้นเนี่ยตอนที่ฉายหนังตัวอย่างแล้วก็มีโฆษณาขั้นเนี่ยมีน้ำมังคุดสกัดเกิดขึ้นหรือยังอ่ะเราตัดไปที่โฆษณาน้ำมังคุดสกัดเลยนะคะเปิดฉากขึ้นมามีขวดน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณโอ้โหโดดเด่นเป็นสง่าขึ้นมาเลยขวดสีเหลืองทองของแท้ฝาเกลียวมีนางแบบนายแบบเปิดฝาขวดออกมาแล้วก็ตะแคงขวดนั้นเทใส่แก้วตวง 20-30 ซีซีแล้วก็ดื่มให้เราเห็นอย่างมีความสุขอย่างชื่นใจภาพในหัวนั่นก็จะเป็นภาพของมังคุดที่โดดเด่นออกมาเป็นสวนเลยผ่านการคัดสรรผ่าน GAP ที่มั่นใจว่าเป็นมังคุดแท้ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆผ่านการผลิตที่ทันสมัยให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีส่วนผสมของสมุนไพรใดๆใช้มังคุดสกัด 100% เสร็จสับเรียบร้อยแพ็คออกมาบรรจุใส่ขวดให้เราได้เห็นอย่างโดดเด่นแล้วก็ส่งไปถึงบ้านผู้บริโภคได้รับปุ๊บก็เปิดขวดรับประทานเปิดขวดดื่มอย่างมั่นใจแล้วก็สบายใจเป็นการดูแลสุขภาพโอ้ยภาพก็จะประมาณนี้นะคะอะไรที่มันประทับใจมันก็จะเป็นภาพจำที่อยู่ในหัวเราตลอดละค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนภาพมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาทันทีอยากจะให้คุณมีภาพจำแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณขวดสีเหลืองทองของแท้ต้องฝาเกลียว
1: น้ำมังคุดแซนสุวรรณน้ำมังคุดแซนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที่หนุ่มอนามัยโทร083-264-2953 083-264-2953
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณนี่สกัดจากมังคุดพันธุ์ดีค่ะผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมังคุดที่ปลอดสาร GAP ด้วยนะคะเราใช้กรรมวิธีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตโดยใช้มังคุดเพียงอย่างเดียว 100% ค่ะไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรใดๆทั้งสิ้นเรามีการตรวจสอบก่อนเข้าโรงงานทั้งก่อนและหลังการผลิตเราได้มาตรฐาน GMP HACCP ด้วยเครื่องหมายฮารานก็ได้รับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมที่ดื่มได้ทานได้อย่างสบายใจนอกจากนี้เรายังได้รับเครื่องหมายอย.จากองค์การอาหารและยาด้วยเรามีประสบการณ์ในการผลิตน้ำมังคุดสกัดมากกว่า20ปีส่งออกทั่วภูมิภาคทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียมีการตรวจสอบวิเคราะห์สารสำคัญนั่นก็คือแซนโทนด้วยนะคะประโยชน์จากสารแซนโทนนี่โอ้โหมีเยอะมีมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับสมดุลมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของวัยรอยเหี่ยวย่นนี่อย่าได้มาง่ายๆเลยยืดระยะเวลากันออกไปอย่าให้เกิดขึ้นกับตัวเราเร็วนักเรื่องของวัยเรื่องของความเหี่ยวย่นนะมันสักวันนึงต้องมาถึงแหละแต่ให้มาช้าหน่อยอย่าได้มาเร็วจนเกินไปและนอกจากนี้สารแซนโทนยังมีส่วนช่วยต่อต้านเชื้อโรคเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายดูแลสุขภาพโดยองค์รวมค่ะท่านที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นประจำทุกวันปริมาณสารแซนโทนที่ท่านได้รับเข้าไปอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลสุขภาพของท่านน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอาหารก็คือผลไม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารจึงปลอดภัยกับผู้ดื่มดื่มง่ายดื่มได้สบายเปิดขวดปุ๊บดื่มได้ทันทีรสชาติอร่อยกลมกล่อม ล่อมเข้มข้นด้วยน้ำด้วยเนื้อของมังคุดเหมือนกับท่านได้ทานมังคุดเป็นกิโลเลยล่ะค่ะในรูปแบบของน้ำมังคุดสกัดสะดวกประหยัดเวลาไม่ต้องไปนั่งแกะมังคุดทานเป็นกิโลกิโลนะคะซึ่งถ้าไม่ใช่ฤดูกาลของมังคุดแล้วเนี่ยบางทีก็หายากแถมราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอีกด้วยบางลูกก็ไม่สมบูรณ์บางลูกก็เสียเนื้อก็เสียเนื้อก็เน่าอีกแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณแล้วเราคัดสรรจากมังคุดพันธุ์ดีเนื้อแน่นๆทุกลูกเนื้อจึงดีๆทุกลูกแถมยังปลอดสารอีกด้วยค่ะเปิดขวดดื่มได้ทันทีแถมยังมีสารแซนโทนในปริมาณที่สูงกว่าผักแล้วก็ผลไม้สีเข้มๆอีกด้วยในมังคุดนั้นมีสารแซนโทนถึง45ชนิดจากทั้งหมดที่มีในธรรมชาติกว่า200ชนิดนะคะและสารแซนโทนยังถูกนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออย่างเช่นโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตเบาหวานโรคปวดข้อต่างๆอีกด้วยวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีปัญหาสุขภาพตัวช่วยดีๆที่เราอยากจะแนะนำนะคะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณในขวดสีเหลืองทองของแท้ฝาเกลียวสังเกตเพิ่มอีกนิดนึงคอขวดสีเปลือกมังคุดดื่มได้ทุกเพศทุกวัยชายดื่มได้หญิงก็ดื่มได้วัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุดื่มได้หมดเลยหญิงตั้งครรภ์ก็ดื่มได้ผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถดื่มได้ความหวานในน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ1แก้วตวง30ซีซีนี่เทียบเท่ากับความหวานของข้าวสวย1ช้อนครึ่งเท่านั้นเองขั้นต้นทดลองดื่มอยากให้ท่านดื่มต่อเนื่อง3ขวดเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้อยากจะได้ข้อมูลที่แน่นอยากจะได้ข้อมูลที่มั่นใจหรือปรึกษาก่อนดื่มก็ได้เพื่อความมั่นใจปรึกษาหนุ่มอนามัยผู้มีองค์ความรู้ด้านสุขภาพทางข้อปฏิบัติและคำแนะนำค่ะโทรด่วนหาเราตอนนี้ได้เลยนะคะที่0832642953อีกรอบหนึ่งนะคะ0832642953โทรไปเลยค่ะท่านสะดวกตอนไหนก็โทรเลยจะกลางวันกลางคืนก็โทรไปโทรได้ตลอด24ชั่วโมงแหละโทรดึกเราไม่รับไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องตกใจรุ่งเช้าเราจะรีบโทรกลับทันที

0: ค่อยขอสมัครงานเดี๋ยวนี้เลย
1: งั้นจะให้ทำงานเกี่ยวกับการโชว์นะ
0: โชว์ธรรมดาหรือโชว์ล่ามกล่ะครับ
1: โชว์ธรรมดา
0: สั้นบอกว่าโลดเสียโซ่จังไหนแบบไหน
1: เอาหัวยัดเข้าไปในปากฮิปโปเวลามันอ้าปากและค้างเอาไว้ครั้งละ5นาที
0: เอ้าแค่หาวิข้อกระทาแล้วเว้ย
1: ถ้างั้นแกก็อ้าปากอมหัวฮิปโปแทนสิ

0: งานนี้คนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้
1: โรงศพละสิ
0: เออฉลาดนี่
1: งั้นผมสมัครเดี๋ยวนี้เลย
0: ได้แต่คุณต้องสาธิตโดยการเป็นศพจริงๆนอนอยู่ในโรงให้คนที่จะซื้อเขาเห็นก่อน
1: เอาก็เน่าก่อนได้เงินละสิ
0: ไม่เน่าเพราะเรามีน้ำแข็งโปะไว้ทั้งปีนะ
1: มันก็แข็งโดอยู่งั้นละสิ
0: แล้วแกไม่ชอบเหรอ
1: ดีเหมือนกันเว้ย

0: ผมว่าขอสมัครงานครับ
1: เอาละผมจะมอบตำแหน่งประธานให้เดี๋ยวนี้เลย
0: โอ้โหนับว่าเป็นโชควาสนาผมขอรับตำแหน่งนี้ด้วยความยินดีครับ
1: ท่านประธานครับช่วยหางานให้ผมที
0: ฮะว่าไงนะ
1: ช่วยหางานให้ผมที
0: ผมมาหางานให้ตัวผมเองไม่ใช่มาหางานให้ใคร
1: ผมมอบตำแหน่งประธานให้คุณแล้วคุณจะต้องหางานให้ผม
0: งั้นผมลาออก
1: ผมไม่อนุมัติ
0: ทำไมอ่ะ
1: ถ้าคุณออกไปแล้วใครจะเข้า
0: ผมเป็นประธานนะ
1: แต่ผมเป็นคนมอบประธานให้
0: บ้าแล้วใครใหญ่กว่ากันวะดิวะ
1: นั่นสิ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิว่าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะเส้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่ามันอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั้นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั้นเดี๋ยวสาวประสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อๆแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวประสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ทุกให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อๆแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอก เอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนหน้ามังคุดยี่ห้อเดิมสาวประสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่ล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดนี่ล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัศรก็เว้าคำเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
3: น้ำมังคุดแซนสุวรรณน้ำมังคุดแซนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
2: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: คุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณวันนี้มาเตือนกันในเรื่องของอารมณ์บอกให้ใจเย็นๆบางทีอารมณ์ร้อนมันก็นำมาซึ่งทำให้เราสูญเสียสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดหรือการดำเนินชีวิตต่างๆมันก็จะเกิดการสะดุดแล้วก็เกิดปัญหาหรืออุปสรรคหรือแม้กระทั่งนำมาซึ่งความสูญเสียได้นะคะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: ฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
2: เอ้ฟังได้ละ
3: อันผมนมันไว้ได้แม่
2: จ้า
3: ครับผมครับผมเป็นใดดื่มแสนสุวรรณล่ะครับ
2: เออดีอยู่ลูก
3: ดีจังใดครับ
2: เออใช่เยอะ
3: แม่เป็นยังก็เหรอ
2: เป็นเบาหวานเป็นแผล
3: มันแผลใหญ่สําใดแม
2: ่โอ้ยเต็มขาเต็มตีนเต็มบิแข้งเต็มเบิ่นๆแหละ
3: เป็นแผลจากหยังครับ
2: เป็นแผลจังเกิดจากหยังไปหาหมอก็บ่รู้น้ําหลังน้ําท้องน้ําโอ้เป็นหลายซะล่ะ
3: อยู่ซื่อๆมันขึ้นเลยติมันพองขึ้นเลยติ
2: โอ้ยมันพองขึ้นเป็นคือตะกั่วน้ําสิเหลียหยังลุกก็บ่ได้ปวดแล้วนอนบ่ได้มันเป็นที่แรกมันได้3เดือนแล้วนี่มันไข้อยู่แตกอยู่
3: ปาดบ่ได้ถูกสารเคมีถูกหยังมันบ่อยู่ซื่อๆก็เป็นขึ้นเลย
2: แม่นถูกสารเคมีแล้วล่ะแม่นของแท้ล่ะ
3: ถูกอีหยังครับแม
2: ่แม่ไปโรคหยาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจักเทื่อนั่นน่ะ
3: เบาหวานก็เป็นตื้มติบัดนี
2: ่ตื้มแล้วตานาย
3: กินแสนสุวรรณเป็นจังได๋ต่างเก่าบ่
2: ต่างเก่าอยู
3: ่ต่างเก่า
2: ได้อย่างเออ
3: ต่างเก่าแบบใดครับแม
2: ่มันก็แบบว่าคล้ายๆว่าแม่ก็กินมันหลายอย่างคือว่าล่ะ
3: ครับผม
2: นี่แม่ก็มาอย่างอยู่แสนสุวรรณน้องเบิ่งสลายแดงมันก็กินกินมาหลายขวดแล้ว
3: ครับผม
2: วันนี้มันขวดใหญ่เนาะก็ได้ดูนอยู่แม่แล้วมาลองมงกุฎเบิ่ง
3: ครับเป็นจังได๋ลองเบิ่งเป็นใด
2: เบิ่งลองมันก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยุบบ่ละแผลมันก็คล้ายแล้วมันย่อมาจากเส้นเลือดพุ่นล่ะมันเป็นน้ำเส้นเลือดแม่สังเกตบ้างดูมีซาลาฟิลกับจีพันหาพันเขามาหลอกต้มแม่ว่าเอาวันนี้ก็บังคับเอาเลยไปยืมเงินพื้นมาให้เขาบอกดีแล้วแม่จับใส่จับว่ามาให้แม่เอาอีกเก็บพันวันนี้ว่าเราหรอกความบ้านมันมีเงินมันมีเงินในพวกหนูเขาบอกมีเงินในพวกหนูหรอกไปวางสิมาท่าหน้าท่าตาท่าแผลท่าอย่างแหล่ไปเวิร์ดปันผีเรียกกันว่าเป็นผีเอาท่าให้เนาะใส่แผลพร้อมแผลขึ้นบางไงเลยเนี่ยแม่ว่ามันบ่ถือของแม่เนี่ยไปวางสิเขาก็ว่ามันสิค่อยนั่นดอกแม่ใช่ไหมเป็นเดือนสองเดือนมันก็โอ้ยใจหายว่าวซะเนาะแล้วก็อยากว่าวเลือกนาเขา
3: ครับผม
2: จักกันแล้วไปก็ดีอยู่ของเขาก็ดีอยู่ว่าได้ว่าเขาว่าดีหรอกแต่ว่ามีเงินซื้อรองเจ็ดพันแล้วอังสินั่นล่ะไปได้ยินเนี่ยนั่นว่าว่าเรามงกุฎลบกินแล้วเราเป็นขั้นเป็นค่ายเป็นยังสบู่ใช่ไหมแม่ก็เอาควบกันล่ะแต่ค่ายยี่ดอก
3: ดีขึ้นหลายบ่แม่ถ้ากินเทียบระหว่างกินแซมสุวรรณกับตัวอื่นๆนี่ได้เป็นใด
2: ดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลยุบแล้ว
3: แผลแห้งไปเลยติ
2: เออมันก็มีอาการคันๆแน่อยู่ทั้งแผลคันแล้วแม่ก็เอาออกเลือดมันก็ไหลออกมันเกิดจากสินเลือดว่าแม่
3: จำเลือดจำเลือดเป็นสารพิษครับเป็นกฎไกนึงของการขับสารพิษออกครับ
2: แม่แม่ว่างซะละ
3: ร่างกายมันเวลาเรารับสารพิษเข้าไปเนี่ยมันสิพยายามขับออก
2: แม่น
3: ขับออกมันสิมีหลายช่องทางทั้งบางคนก็ขับออกทั้งท้ายบางคนก็ขับออกทั้งเหงียวบางคนก็ขับออกทั้งต่อมเหงื่อบาดนี้พอขับออกทั้งต่อมเหงื่อเนี่ยมันเกิดการอักเสบครับเพราะว่ามันก็เลยพองขึ้น
2: พองขึ้นนั่นแหละ
3: เดี๋ยวนี้แห้งหมดเลยติแม่
2: แล้วนี่แห้งบ่แล้ว
3: ม
2: ันก็มีอยู่ตุ้มนึงนี่แหละที่เมื่อวานมันเลียดออกแม่ก็ปล่อยให้มันนั่นแม่ก็แฉะเก็ดออกเลียดไหลออกให้มันออกมาแล้วสั่นน้ำออกไปเลยไม่ต้องไปเสียดายหรอกเลียดมันมาดี
3: กินแซนสุวรรณไปจักขวดก็แม่
2: กินแล้ว3ขวดแล้ว
3: ต่างเก่าอยู่มันบ
2: ่ต่างอยู
3: ่แล้วพวกเบาหวานน่ะเป็นได้น้ำตาลในเลือดดีขึ้นบ่
2: เบาหวานมันที่11เดือนหน้าแม่งก็สิไปตรวจ
3: โดยรวม
2: เบาหวานแม่นี่มันสิสูงตลอด
3: อันตรายแหละครับ
2: มันมีสารพิษในตัวเลยแม่ฮู้อยู
3: ่ครับผม
2: มีสารพิษแล้วมันมีเป็นแบบกลายว่ามันนั่นเม็ดเลือดแดงเฮามันกลายให้เป็นเลือดเลือดเสียมันก็เลยเหนืดเลยเหนียวแม่สังเกตบ้างอยู
3: ่ครับผม มันดีน้ำตัวอื่นหรือว่าดีน้ำแสนสุวรรณแม
2: ่ตัวอื่นมันก็บ่ยบเนาะเออมากินตัวนี้มันยบแม
3: ่เออมันดีแสดงว่ามันก็ดีน้ำแสนสุวรรณตัวน่ะ
2: เออตัวอื่นมันยบมันก็เลี้ยง
3: มันใครซื้อแต่ว่ามันบ่หายขาด
2: มันบ่หายขาด
3: มันบ่ดีขึ้นหลายบ่ง่ายๆดีในระดับนึง
2: แม่น
3: แม่นบ
2: ่แม่น
3: แต่ว่ากินแสนสุวรรณนี่กินไปทั้งหมด3ขวด
2: แม
3: ่นแผลที่เป็นอยู่มันแห้งมันเดี๋ยวนี้เก็ดออกไปแม
2: ่เก็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดำทางมันเถอะ
3: อ๋อจุดดำเป็นเรื่องธรรมดาม
2: ันมีแม่อยู่ในตัวมันอยู่ใต้ผิวหนังกัดเจ็บโอ้ทรมานเลือดนั่นแหละเลือดทั้งมันบ่ดี
3: ครับผมพยายามกินต่อเนื่องได้แม่เด้อมันสิค่อยๆปรับสภาพร่างกายครับ
2: จ้าๆ
3: จะได้อายุยืนยาวขึ้นไปอีกครับ
2: จ้า
3: อันตรายอยู่ด้วยอันเบาหวานนี่ครับแพ้นี่ครับ
2: บ่อันตรายยังไงลูกล่ะเอ้ยก็ตายเบิดล่ะหมู่เดียวกันมันก็ขาตายไปเบิดล่ะเอออืออย่าบ่ฉีด
3: แม่ชื่ออะไรนะครับ
2: แม่บุษบามีบ้านแท่น
3: ครับผมครับผมคุมอยู่นะแม่เนาะ
2: จ้าใช่อยู่ล่ะเอ้ยคอยกินไปเรื่อยๆล่ะบ่ได้ยากหรอก
3: โอเคครับผมขอบคุณหลายๆด้วยแม่เด้อ
2: จ้าๆๆ
3: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2

0: สโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: เต่าพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: ถ้ารู้สึกว่าอารมณ์มันร้อนไปเจอกับสถานการณ์หน้างานที่จะต้องแก้ไขปัญหานอกจากจะใจเย็นๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้น้ำมังคุดสกัดที่แช่อยู่ในตู้เย็นนั่นแหละค่ะหยิบออกมาเปิดขวดแล้วก็เทใส่แก้วตวงในปริมาณ 20-30 ซีซีต่อจากนั้นก็ดื่มค่ะความเย็นชื่นใจของน้ำมังคุดมันจะทำให้อารมณ์ของเราเย็นลงได้เหมือนกันคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่อาจจะทำให้เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นหายได้หลายท่านรู้สึกอายที่เป็นบ่อยครั้งกว่าจะไปพบหมอกว่าจะไปพบแพทย์ก็ได้เข้าถึงขั้นรุนแรงแล้วซึ่งไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ด้วยการกินยาถ้าหากว่าเราได้ศึกษาให้ดีถึงอาการสาเหตุและวิธีการรักษาจะทำให้เราทราบได้ว่าโรคฤทธิ์สีดวงนั้นมีส่วนทำให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไรได้บ้างวันนี้สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยเราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องของโรคฤทธิ์สีดวงให้ท่านได้ฟังอย่างละเอียดติดตามกับเราได้ในช่วงนี้ค่ะ
2: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
3: ฤทธิ์สีดวงโรคฤทธิ์สีดวงทวารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฤทธิ์สีดวงเป็นโรคที่เกิดจากเส้นเลือดบริเวณทวารหนักหรือส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ที่อยู่ติดกับทวารหนักเกิดอาการโป่งพองในบางครั้งผนังหลอดเลือดเหล่านี้อาจมีการยืดตัวจนบางทำให้มีหลอดเลือดโป่งหรือนูนคล้ายติ่งยื่นออกมาจากทวารหนักอาจจะก่อให้เกิดอาการปวดเจ็บหรือคันรวมไปถึงนั่งถ่ายลำบากมากขึ้นฤทธิ์สีดวงแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักเมื่อเกิดขึ้นภายในทวารหนักตรงบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่เชื่อมติดกับทวารหนักส่วนบนจะเรียกว่าฤทธิ์สีดวงชนิดภายในผู้ป่วยมักจะมองไม่เห็นหรือรู้สึกเจ็บเมื่อเกิดฤทธิ์สีดวงเนื่องจากมีเส้นประสาทที่รับความรู้สึกบริเวณนี้น้อยแต่หากฤทธิ์สีดวงเกิดขึ้นในทวารหนักส่วนล่างลงมาจะเรียกว่าฤทธิ์สีดวงชนิดภายนอกมักมีการนูนของหลอด

0: เลือดลงมานอกช่องทวารหนักจนคล้ายเป็นติ่งโดยผู้ป่วยอาจสังเกตเห็นได้ชัดกว่าชนิดแรกจากสีผิวบริเวณที่เกิดซึ่งฤทธิ์สีดวงภายนอกมักจะมีสีชมพูกว่าผิวบริเวณรอบๆนอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายสามารถเป็นทั้งฤทธิ์สีดวงชนิดภายในและภายนอกไปพร้อมกันทั้งนี้ฤทธิ์สีดวงชนิดภายในยังสามารถแบ่งออกได้เป็น4ขั้นตามระดับความรุนแรงและขนาดของฤทธิ์สีดวงขั้นที่1ฤทธิ์สีดวงมีขนาดเล็กอยู่ในช่องทวารหนักเท่านั้นไม่สามารถมองเห็นจากด้านนอกหรือรู้สึกได้ขั้นที่2ฤทธิ์สีดวงเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและยื่นออกมาเมื่อมีการเบ่งหรือถ่ายอุจจาระแต่สามารถหดกลับเข้าไปด้านในได้เองขั้นที่3ฤทธิ์สีดวงยื่นออกมาจากช่องทวารหนักเมื่อมีการเบ่งหรือขับถ่ายผู้ป่วยอาจมีความรู้สึกได้ว่ามีติ่งเนื้อยื่นลงมาแต่ยังสามารถดันกลับเข้าไปในช่องทวารหนักได้ขั้นที่4ฤทธิ์สีดวงยื่นออกมาจากทวารหนักอย่างถาวรมีขนาดค่อนข้างใหญ่และไม่สามารถดันกลับเข้าไปด้านในได้อาการของโรคฤทธิ์สีดวงทวารผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการคล้ายๆกันคือมีอาการคันเจ็บและปวดบริเวณทวารหนักมีเลือดออกขณะถ่ายอุจจาระอาการของโรคฤทธิ์สีดวงทวารส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับบริเวณที่ผู้ป่วยเป็นฤทธิ์สีดวงเป็นหลักและมักจะดีขึ้นได้เองโดยไม่ต้องรักษาแต่ในรายที่อาการรุนแรงจะมีอาการอื่นเกิดร่วมด้วยเช่นเวียนหัวหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคอื่นได้สาเหตุของโรคฤทธิ์สีดวงทวารโรคฤทธิ์สีดวงทวารยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนถึงสาเหตุการเกิดแต่มีความเกี่ยวข้องกับแรงดันที่เพิ่มมากขึ้นของเส้นเลือดบริเวณทวารหนักทำให้เส้นเลือดเกิดการบวมหรือหนูนจากแรงดันที่มีเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีความเป็นไปได้จากหลายสาเหตุเช่นการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงการนั่งถ่ายอุจจาระเป็นเวลานานโรคอุจจาระร่วงเรื้อรังอาการท้องผูกการตั้งครรภ์โรคอ้วนการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักการรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยหรือแม้แต่เนื้อเยื่อที่รองรับเส้นเลือดบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและทวารหนักเกิดการเสื่อมหรือขยายตัวการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารโรคฤทธิ์สีดวงทวารสามารถรักษาได้หลายวิธีซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของโรคระดับความรุนแรงและความต้องการของผู้ป่วยเองในกรณีที่ไม่รุนแรงแพทย์จะแนะนำการดูแลตนเองที่บ้านโดยเน้นให้มีการรับประทานอาหารที่มีกากใยเพิ่มขึ้นดูแลบริเวณที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารให้แห้งและสะอาดรวมไปถึงการแช่น้ำอุ่นบริเวณก้นเป็นประจำควบคู่กับการรับประทานยาในกลุ่มแก้ปวดและยาทาเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดคันหรือเจ็บบริเวณที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารให้น้อยลงแต่หากเป็นขั้นรุนแรงหรืออาการของโรคส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแพทย์อาจใช้การรักษาด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติมเช่นการใช้ยางรัดการฉีดยาการจี้หรือการผ่าตัดฤทธิ์สีดวงทวารออกโดยพิจารณาถึงความสมัครใจของผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเองภาวะแทรกซ้อนของโรคฤทธิ์สีดวงทวารโรคฤทธิ์สีดวงทวารอาจทำให้เกิดเส้นเลือดขอดบริเวณทวารหนักจนทำให้เกิดหลอดเลือดบวมและมีการจับตัวเป็นลิ่มเลือดและกลายเป็นก้อนแข็งที่เรียกว่าภาวะทรอมโบซิสซึ่งมักเกิดกับฤทธิ์สีดวงชนิดภายนอกนอกจากนี้มักจะเกิดภาวะเลือดออกโลหิตจางจากการเสียเลือดขณะขับถ่ายหรือเกิดการติดเชื้อเป็นผลจากการรักษาการป้องกันโรคฤทธิ์สีดวงทวารการหลีกเลี่ยงโอกาสในการเกิดโรคฤทธิ์สีดวงทวารสามารถทำได้โดยปรับพฤติกรรมการรับประทานที่มีไฟเบอร์เพิ่มมากขึ้นเน้นผักผลไม้ธัญพืชประเภทต่างๆรวมไปถึงการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนอกเหนือจากการปรับพฤติกรรมในการกินควรมีการดูแลเรื่องขับถ่ายให้เป็นนิสัยไม่ควรมีการอั้นเบ่ง หรือนั่งถ่ายอุจจาระนานเพราะจะส่งผลเสียต่อระบบขับถ่ายที่ผิดปกติและถ่ายได้ยากมากขึ้นหากปรับการรับประทานอาหารยังไม่ได้ผลดีเพียงพออาจรับประทานอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์หรือสารที่ช่วยให้อุจจาระนิ่มขึ้น
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: วันนี้ทำ
3: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
4: ส
0: วัสดีครับ
4: จ้า
0: ครับผมดูมันไม่ได้แม่อยากสอบถามเกี่ยวกับการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณนะครับ
4: จ้า
0: ครับแม่แนะนำตัวนิดนึงครับแม่ซื้ออย่างครับ
4: ซื้อหวังทุกสีอายุ62ปี
0: ที่อยู่ครับ
4: ที่อยู่73ทับ2บ้านกะวันตำบลตองปีดอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษจ้ะ
0: ครับก่อนสิดื่มแซนสุวรรณมีปัญหาสุขภาพอีหยังแน่ครับแม่
4: อันนี้มันเป็นกดไหลย้อนแล้วก็ปวดหัวเข่าแล้วก็ปวดไหลเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไต
0: ไตระดับใดล่ะครับแม่ตอนที่เป็น
4: ไตไตเสียมเพิ่นว่าให้ไปพอกไตกับบ่พอก
0: ระดับใดเพิ่นบอกบ
4: ่มันเจ็บจ้ะ
0: มีอาการเจ็บติ
4: จ้ามันเก็บในสันหลังเจ็บแผล
0: แต่ว่าหมอบ่ได้บอกระดับ
4: บ่เพิ่นบ่ได้บอกระดับเพิ่นว่าให้ไปพอกไตอย่างเดียว
0: โอ้โหแสดงว่าบ่แสดงว่ามันระดับ5แล้วตัวน่ะ
4: ก็บ่ไปพอกแต่พวกไปพร้อมกันเพิ่นตายหมดแล้วเพิ่นเป็นเบาหวานกับโรคไตบ่นสบาย
0: ปานนั้นติน
4: ี่ครับจ้าบ่
0: มาหลายโรคติแม
4: ่หลายโรคกระดวงนี่ก็เศร้าแม่
0: ลิซิดวงก็เป็นติ
4: จ้า
0: เอาที่ละโลกก่อนนะ
4: ลิซิดวงเป็นมาได้ตั้งแต่อายุ18ปี
0: อืมผม
4: เป็นเลือดไหลออกบ่เศร้าเดี๋ยวนี้มันเพิ่นกินยานี่มันตุดไปเลยแม่
0: กินน้ำมังคุดแซนสุวรรณนี่นะ
4: จ้ากินน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: กินทีละหลายเป็นไงกินทีละหลายเป็นไง
4: ที่แรกนั่นกินเก็บเต็มหมดแล้ว
0: เอาก
4: ินเก็บเต็มมาที่2ก็ลดลงมันสิหมดไว้นะก็เลยลดลงมาเครื่องนึง
0: ตอนนี้กินซิผ่าซิ
4: เดี๋ยวนี้จิบเลยบ่หันกินหลายเดี๋ยวนี้จิบเอาเพราะว่าหัวเข่าก็เศร้าปวดไหลก็เศร้าปวด
0: ครับผม
4: เบาหวานก็ลดไปกี่เบาหวานขึ้น
0: ไหลปานใด
4: เบาหวาน
0: ขึ้นไหลปานใด
4: ขึ้น270
0: 270
4: กินที่แรกน่ะมันกินที่แรกหูซื้อว่ามันเบาหวานมันลงนะ
0: ครับผม
4: มันลง170มันก็ไม่เฮ็ดเวียกแบกบ่แกงหลายเฮ็ดเวียกแล้วก็มันก็ไปกินบักมีคนละหน่วยกับผัวกับลูกคนละหน่วยเลย
0: หน่วยใหญ่จำไหน
4: กินเท่าไรก็มีแห้งมันก็เบาหวานก็ขึ้นอีกบัดนี
0: ้
4: ขึ้นจนตานี่บ่ยินหุ่งเลยล่ะไปหาหมอ
0: ครับ
4: บัดนี้มาสั่งแทนทุกวันกินลงอีกบัดนี
0: ้
4: น้ำตาลมันลงเพราะว่ามันบ่เมื่
0: อ
4: ยเฮ็ดเบียกมืดมือปู่บักทัวเมื่อวานมืดมือก็บ่เมื่อยแต่มันแดดอย่างเดียว
0: กดไหลย้อนได
4: ้ไหมกดไหลย้อนก็เศร้าแล้ว
0: เศร้าแบบใดมันแต่ก่อนมันเป็นจังได
4: ๋กดไหลย้อนที่กี่มันนอกกินเราก็นอนเนาะ
0: ครับ
4: มันก็เป็นกดไหลย้อนมันก็มันแน่นในท้องมันเจ็บในท้องมันเสบมันออกฮ้อนบ่เฒ่าเจ้าข่อยเป็นจังได๋ดอกลูกก็เลยว่าบ่แม่นเมติดกดไหลย้อนบ่เพิ่นว่า
0: ครับ
4: ยาน้ําแดงยากระเพาะยาแก้ปวดแก้อักเสบเพิ่นไปหาหมอเพิ่นให้กินซั่นน่ะนั่งเทียบบ่ไปมันหมดก็เลยซื้อยากินเองยาแบบยาฮิโร่หยังจังซี่นะ
0: ครับผม
4: มันก็บ่เศร้า
0: แล้วข้อขานี่เด
4: ้จังได๋ก็บ่เศร้ากินยาเช่นสุวรรณนี่ล่ะมันเศร้า
0: อ๋อข้อขาได้เป็นจังได๋บัดนี้ข้อขา
4: ขาก็เศร้าปวดตั้งแต่มือกินกวดเดียวพุ่น
0: อือ
4: บ่ปวดมาจักเทียเลยค่ะ
0: ครับมีอย่างอื่นนําบ่บัดนี้แม่
4: วินหูวินตาตะกี้ก็วินก็บ่วินเดี๋ยวนี้เพิ่นกินยานี่บ่วิน
0: ม
4: ันก็บ่เมื่อย
0: ครับผม
4: มีแห้งอยู่ตลอด
0: น้ำมังคุดแซนสุวรรณนี่มันบ
4: ่จ้ะน้ำมังคุดแซนสุวรรณอันปวดสีเหลืองทองนี่จ้ะทาสีทั้งทองนี่ล่ะ
0: ครับตอนนี้กินเท่าไหร่ซุมื้อนี่กินเท่าไหร่กินเท่าไหร่หลายปานใดซุมื้อนี
4: ่ซุมื้อนี่บ่กินหลายมันสิหมดแล้วจิ๊บๆเพราะว่ามื้ออื่นนี่ก็หมดแล้ว
0: อือ
4: ๆๆแต่เลยว่าพระเฒ่า ถ้าเขาปลูกพักบัวแล้วนี่แกพักบัวอยู่นี่แต่เขาปลูกพักบัวแล้วบางทั่วก็ปลูกแล้วแกพักบัวแล้วปลูกตัวแล้วไปเอายามากินในเนอร์พวกเรา
2: ครับผม
4: เป็นกระหัวเออคนวะเจ้าเยสัวคอยได้ให้เจ้าอยากให้คอยอยู่น้ำเจ้าดนดนก็เลยว่า
2: ครับอย่างอื่นดีน้ำบ่แม่อย่างอื่นมันดีน้ำบ่อย่างอื่นดีน้ำบ
4: ่ดีหมดทุกอย่างดีเอลเออนี่ไงก็มาเจ็บกินยาอันนี้มีไงบ่เมื่อยต้นโตมันแก่งสิกี้มันแดงดำเนี่ยเนาะเนาะคนดำแดงมาตะกี้เนาะ
2: ครับผม
4: เดี๋ยวนี้มันเกี่ยงมันใสออกนะ
2: เม
4: ื่อยกับบ่เมื่อยกินเขาก็ได้นอนก็รับโอ้ยเขาได้ขวบอะไรอย่างนึงแต่เขามันหนักกินยาอันนี้ไหม
2: ครับเอาหน่อยๆนี่แหละแม่เบาหวานเนี่ยท่านหน่อยๆนะครับ
4: จ้า
2: ครับผมทานได้เรื่อยๆนะครับทานไปได้ตลอดเลยนะครับ
4: จ้า
2: อันขันกันมีพี่น้องที่แนะนำให้ท่านบ่แม่แซนสุวรรณคนที่มีปัญหาสุขภาพนี่
4: บอกเพิ่นอยู่บอกมู่เพิ่นอยู่ว่าขันเจ้าอย่างเมี่ยงเพิ่นจมมาเมื่อยขันเจ้าอย่างเมี่ยงคือข่อยเจ้าก็กินยาเส้นสุวรรณที่ข่อยกินยาเส้นสุวรรณได้ซุมื้อนี
2: ่ครับน้ํามังคุด
4: ตัวดิน
2: ี่ว่าน้ํามังคุดได้แม่น้ํามังคุดเส้นสุวรรณนี่แม่นบ
4: ่จ้า
2: อ๋อครับผมครับ
4: บอกเพิ่นอยู
2: ่ครับ
4: บอกเพิ่นเป็นเบาหวาน
2: ครับผมขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อ
4: จ้าจ้า
2: ครับขอสุขภาพแข็งแรงนะครับ
4: จ้า
2: ครับสวัสดีครับ
4: จ้า
5: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
6: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์ทหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
7: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

Sense One น้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหื้อที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กล่องเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

มีน้ำมังคุดสกัดวันนี้อยู่ข้างกายของเราอุ่นใจสบายใจท่านใดที่ยังไม่เคยดื่มไปถามท่านที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณนะคะแล้วท่านจะได้คำตอบต่อจากนั้นก็อย่าลืมบอกเราด้วยว่าดื่มน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างทุกครั้งที่ท่านดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณท่านจะได้สารแสนโทนเต็มถึง45ชนิดจากที่มีในธรรมชาติกว่า200ชนิดในมังคุดเรามีมากกว่าในผักในผลไม้สีเข้มชนิดอื่นๆซึ่งมีปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าสารแซนโทนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นดูแลสุขภาพที่ดีมากที่สุดก็คืออัลฟาแมงโกสตินค่ะเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้จากนักวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงรวมกันมากที่สุดอัลฟาแมงโกสตินนี่เป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีต่อร่างกายมนุษย์ในหลากหลายมิติน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดละ370บาทสั่ง3ขวดในราคา 1,100 บาทสั่งขวดเดียวเราไม่มีกล่องให้นะคะนอกจากท่านจะยกโหลยกลังน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดสีทองคอขวดสีเปลือกมังคุดเขียนข้างขวดเป็นภาษาไทยเท่านั้นว่าแซนสุวรรณ

0: ของการฟังเพลงสักนิดนึงนะคะไปฟังกลอนลำจากคุณแม่บรรเย็นแล้วก็คุณปริศนาวงศ์สิรินะคะในอดีตนั้นเพลงนี้โด่งดังกันอย่างมากมายกับเพลงสายตาพิฆาตฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณดื่มเป็นประจำดีต่อสุขภาพค่ะนอกจากน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณที่เป็นสินค้าชูโรงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียอดสั่งซื้อสูงมากๆแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะแนะนำท่านอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโบพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบกาแฟดีๆคอฟฟี่ดื่มแล้วดีดีดื่มแล้วอร่อยยาสีฟันสมุนไพราชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่สบู่สุชาวดีเนื้อแน่นๆไม่เปื่อยยุ่ยง่ายสบู่ของคนทุกวัย
1: แซนสุวรรณกรุ๊ปขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่มอบให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีคุ้มราคาได้ประโยชน์คุ้มค่าหวังผลได้อย่างแน่นอนน้ำมังคุดแซนสุวรรณขวดสีเหลืองทองเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารจากผลไม้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีราคาขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทโกลบอลพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบส่วนผสม10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสร้างตำนานหน้าใหม่เกษตรกรไทยราคากระปุกละ580บาท2กระปุก 1,000 บาทกาแฟดีๆคอฟฟี่กาแฟที่มีผงมังคุด 5% และส่วนประกอบอื่นๆ15ชนิดดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ที่มากกว่าดื่มกาแฟดีๆคอฟฟี่ราคากล่องละ150บาท12กล่อง 1,500 บาทยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่และสมุนไพร10ชนิดเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากและฟันราคาหลอดละ100บาท6หลอด500บาทสบู่สุชาวดีสบู่เนื้อแน่นไม่เปื่อยยุ่ยง่ายส่วนผสมจากมังคุดและน้ำนมแพะสบู่ดีของคนทุกวัยสุชาวดีราคาก้อนละ50บาท12ก้อนราคา500บาทสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร083-264-2953 083-264-2953
0: ฝากองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีๆไว้ตรงนี้ค่ะเจ็บป่วยไปหาหมอนะคะรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ควรให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อมีเวลาก็ออกกำลังกายเหมาะสมตามวัยอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3วันปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอการสวดมนต์การนั่งสมาธิทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นได้ค่ะ
1: ลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: ขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบรายการเพลงที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะทำให้ท่านมีความสุขในงานทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเพลงสั้นเพลงยาวถ้าวันไหนเพลงสั้นเราก็ได้ฟังหลายเพลงหน่อยแต่ถ้าเพลงยาวนี่ก็อาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงความมีอรรถรสของเพลงอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้มีแง่คิดคำคมมาฝากกันเช่นเคยอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าชีวิตมันแย่มันอาจจะเป็นแค่จุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้เราไปเจอชีวิตใหม่ที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความโชคดีจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบรนด์น้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะสั้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดแล้วเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวประสงค์ก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวประสงค์ก็มักตรงนี้ล่ะสาวประสงค์ก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อนะสาวประสงค์ไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวประสอนนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวประสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจัก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดนี่แหละค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัศรก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดแซนสุวรรณน้ำมังคุดแซนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
0: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณนี่สกัดจากมังคุดพันธุ์ดีค่ะผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมังคุดที่ปลอดสาร GAP ด้วยนะคะเราใช้กรรมวิธีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตโดยใช้มังคุดเพียงอย่างเดียว 100% ค่ะไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรใดๆทั้งสิ้นเรามีการตรวจสอบก่อนเข้าโรงงานทั้งก่อนและหลังการผลิตเราได้มาตรฐาน GMP HACCP ด้วยเครื่องหมายฮารานก็ได้รับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมที่ดื่มได้ทานได้อย่างสบายใจนอกจากนี้เรายังได้รับเครื่องหมายอย.จากองค์การอาหารและยาด้วยเรามีประสบการณ์ในการผลิตน้ำมังคุดสกัดมากกว่า20ปีส่งออกทั่วภูมิภาคทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียมีการตรวจสอบวิเคราะห์สารสำคัญนั่นก็คือแซนโทนด้วยนะคะประโยชน์จากสารแซนโทนนี่โอ้โหมีเยอะมีมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับสมดุลมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของวัยรอยเหี่ยวต้นนี้อย่าได้มาง่ายๆเลยยืดระยะเวลากันออกไปอย่าให้เกิดขึ้นกับตัวเราเร็วนักเรื่องของวัยเรื่องของความเหี่ยวย่นน่ะมันสักวันนึงต้องมาถึงแหละแต่ให้มาช้าหน่อยอย่าได้มาเร็วจนเกินไปและนอกจากนี้สารแซนโทนยังมีส่วนช่วยต่อต้านเชื้อโรคเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายดูแลสุขภาพโดยองค์รวมค่ะท่านที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวัมเป็นประจำทุกวันปริมาณสารแซนโทนที่ท่านได้รับเข้าไปอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลสุขภาพของท่าน น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอาหารก็คือผลไม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารจึงปลอดภัยกับผู้ดื่มดื่มง่ายดื่มได้สบายเปิดขวดปุ๊บดื่มได้ทันทีรสชาติอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นด้วยน้ำด้วยเนื้อของมังคุดเหมือนกับท่านได้ทานมังคุดเป็นกิโลเลยล่ะค่ะในรูปแบบของน้ำมังคุดสกัดสะดวกประหยัดเวลาไม่ต้องไปนั่งแกะมังคุดทานเป็นกิโลกิโลนะคะซึ่งถ้าไม่ใช่ฤดูกาลของมังคุดแล้วเนี่ยบางทีก็หายากแถมราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอีกด้วยบางลูกก็ไม่สมบูรณ์บางลูกก็เสียเนื้อก็เสียเนื้อก็เน่าอีกแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณแล้วเราคัดสรรจากมังคุดพันธุ์ดีเนื้อแน่นๆทุกลูกเนื้อจึงดีๆทุกลูกแถมยังปลอดสารอีกด้วยค่ะเปิดขวดดื่มได้ทันทีแถมยังมีสารซันโทนในปริมาณที่สูงกว่าผักแล้วก็ผลไม้สีเข้มๆอีกด้วยในมังคุดนั้นมีสารซันโทนถึง45ชนิดจากทั้งหมดที่มีในธรรมชาติกว่า200ชนิดนะคะและสารซันโทนยังถูกนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออย่างเช่นโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตเบาหวานโรคปวดข้อต่างๆอีกด้วยวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีปัญหาสุขภาพตัวช่วยดีๆที่เราอยากจะแนะนำนะคะน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ในขวดสีเหลืองทองของแท้ฝาเกลียวสังเกตเพิ่มอีกนิดนึงคอขวดสีเปลือกมังคุดดื่มได้ทุกเพศทุกวัยชายดื่มได้หญิงก็ดื่มได้วัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุดื่มได้หมดเลยหญิงตั้งครรภ์ก็ดื่มได้ผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถดื่มได้ความหวานในน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ1แก้วตวง30ซีซีนี่เทียบเท่ากับความหวานของข้าวสวย1ช้อนครึ่งเท่านั้นเองขั้นต้นทดลองดื่มอยากให้ท่านดื่มต่อเนื่อง3ขวดเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้อยากจะได้ข้อมูลที่แน่นอยากจะได้ข้อมูลที่มั่นใจหรือปรึกษาก่อนดื่มก็ได้
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
3: ชื่อป้าสุนีรักษาพลบ้านเลขที่91หมู่8ตำบลหัวว่าศรีมหาโพธิ์ตอนนี้ก็64ปวดหัวเข่าเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่ตีนนะโทษนะที่นิ้วตีนมันชามันถูกน้ำเนี่ยมันชาเหมือนกับมันปองตอดอ่ะไม่ปวดแต่มันชาเฉยๆนุบๆๆเลยอ่ะก็ใช้ยาหมองนวดมันก็ไม่หายวันนั้นบังเอิญเปิดวิทยุเจอยายก็เลยโทรตอนเช้ากิน20ตอนเย็นกิน25 44 2ขวดตอนนี้มันนี่เดินมาจากทุ่งนาเดี๋ยวเนี้ยธรรมดาปกติยายจะลงน้ำไม่ได้มันปวดเลยมันปองตอดแบบมันปองตอดน่ะมันจะชาไปเลยอ่ะตอนนี้ยายลงน้ำเพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ชาตามปกติจะเดินได้หน่อยเดียวเนี้ยมันจะชาแล้วจะหยุดตอนนี้เดินได้ทั่วเลยปวดหัวเข่าก็หายปวดนะไอ้ที่ดังก็แก๊กมันก็หายมาพักหลังเนี่ยยายจะเดินแบบว่าขนมหน่อไม้มั่งขนมเทียนมั่งยายจะทำขายเดินขายตามบ้านนี้มันไม่ได้หยุดนะเดินไปบ้านนะก็เดินแค่นั้นมันไม่ปวดนะมันไม่ชานะก็ถึงว่ายายไปทุ่งนาเมื่อกี้นี่เสียบน้ำมา น้ำเพียงหัวเข่ายายเดินลุยมานั่งมันก็ไม่ชาหัวเข่ามันก็ไม่ปวดแต่ก่อนนี้ยายนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้นอนหลับดีอยู่ตัวเองเดินได้ตีนไม่ชาแล้วเดินได้ก็ไปเที่ยวโฆษณาถามว่าจุ๊บกินยาอะไรมาเขาบอกกินน้ำมังคุดขวดมันจะเป็นสีทองแต่คอมันจะเป็นสีแบบมังคุดเราเนี่ยมังคุดอะไรแซนสุวรรณ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับแซนสุวรรณถึงได้ยังครับผม
5: ผมมาแล้วเหรอ
4: ยังไม่ถึงใช่ไหมครับน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับ
5: ไม่เป็นไรครับเพราะตอนนี้ผมกำลังตกเบ็ด
4: ตกเบ็ดอยู่ไหนครับเนี่ย
5: อยู่อ่างเก็บน้ำไว้เลี้ยงอ่ะ
4: ครับผมก่อนหน้านั้นได้ดื่มแล้วใช่ไหมครับแซนสุวรรณ
5: ดื่มมาแล้ว2ขวดครับก็ใช้ได้ถึงสั่งต่อ
4: มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรเหรอครับ
5: โอ้ทีแรกมันเป็นท้องคล้ายๆกดไหลย้อนหรืออะไรแต่ก็รู้สึกหายไปแล้วนะ ก็มีแต่ตามข้อนะปวดตามเข่าตามข้อมืออะไรครับน้องแล้วอยากจะกินให้มันถึงที่สุดอะ
4: ครับแล้วปวดเข่าปวดข้อที่มันเคยเป็นมันดีขึ้นไหมครับกินแซนสุวรรณ
5: โอ้ใช่ได้เลยทีนี้มันมีปัญหาตรงทำงานนะข้อมือนะทำไก่ไงทำไก่ย่าง
4: อ๋อที่คนที่เคยคุยกันเรื่องทำไก่ย่างใช่ไหมครับ
5: เออนั่นแหละ
4: อ๋อแล้วมันพิษสะสมจากไก่ใช่ไหม
5: ครับมันเกี่ยวกับมีดเนี่ยแหละมันก็ทำหลายชั่วโมงโอ้ยผมว่าปวดแล้วก็บางครั้งก็หายไปเหมือนกันไอ้น้ำเปรี้ยวมะขุดก็กินหมดเมื่อเช้าวันที่สอง
4: ครับผมแต่อาการดีขึ้นไหมครับอาการโดยรวมดีขึ้นไหม
5: อาการโดยรวมรู้สึกว่าจะดีครับดี
4: อ่อนไหมตรงข้อต่อต่าง
5: ๆครับกินไปเรื่อยๆผมว่าจะหายคิดว่าจะหาย
4: มีปัญหาเรื่องปวดข้อกับเรื่องอะไรนะ
5: โอ้ยพวกกดไหลย้อนนี่ก็ไปละหายไปละ
4: กดไหลย้อนดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
5: ไม่ดีแล้วครับดีแล้ว ไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลแล้วแต่ก่อนกินยาหมอมันก็ยาแก้ปวดยาอะไรฮะยาแบบยาธาตุแบบน้ำขาวอะไรมาเวลาปวดมันก็ปวดมากได้กดไหลย้อนนะตอนนี้ไม่มีอาการครับใช้ได้เลย
4: อ๋อแต่ข้อยังเหลืออยู่ใช่ไหมข้อต่างๆยังมีอาการเหลืออยู
5: ่ตามข้อนะผมจะจัดการให้มันหาย
4: อ๋อแต่กินแค่ไปกินไปแค่2ขวดใช่ไหมครับ
5: ครับ2ขวดครับหมดเมื่อเช้าพอดี
4: อ๋อกินครั้งละกี่ซีซีครับ
5: ประมาณไม่ประมาณ20ซีหรือไม่ถึงก็ไม่รู้ว่า
4: อ๋อประมาณ15ถึง20นี่แหละใช่ไหม
5: อยู่ในเกณฑ์นี่แหละ
4: อ๋อประมาณครึ่งถึงค่อนไปนิดนึง
5: ครับ
4: อ๋อแต่รู้สึกว่ามันอ่อนลงแล้ว
5: ครับอ่อนลงแล้ว
4: ก็เลยสั่งเพิ่มเลยครับ
5: ครับสั่งเพิ่มมันจะได้ถึงที่สุด
4: ครับผมครับผม ปกติมันปวดข้อนี่ปวดมานานหรือยังครับ
5: ไอ้พวกข้อนี่มันเริ่มมาปี2ปีที่ผ่านมาแล้ว
4: แต่น้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่รสชาติดีไหมครับ
5: โอ้ชัด
4: อร่อยไหม
5: อร่อย
4: ครับผมไม่เฟือนไม่ฝาดเนาะเหมือนกินน้ำผลไม้ทั่วๆไปนี่เองใช่ไหมครับ
5: ครับ
4: รสชาติดีด้วย
5: รสชาติดีกินไปเหมือนคล้ายๆน้ำผึ้งอะไรสักอย่างนี่แหละชุ่มคอดีครับ
4: อืมครับครับครับครับก็เลยสั่งเพิ่มเนาะ
5: จะได้เลยสั่งเพิ่มประมาณวันจันทร์เหรอ
4: วันจันทร์จะถึงนะครับ
5: ครับ
4: ครับผมขอบคุณนะครับ
5: ครับ
4: ขอให้สุขภาพหายเร็วๆนะครับ
5: ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
0: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอ

0: ที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: ฉันอยู่คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเกิดบาดแผลแล้วเนี่ยใครๆก็เกิดได้บางทีอาจจะเกิดจากการที่เราไม่ระมัดระวังตัวหรือการที่เราทำสิ่งใดแล้วไม่ได้ดูให้ดีหรือการพลาดพลั้งแต่การเกิดบาดแผลแล้วถ้าเราไม่รีบรักษาแผลนั้นอาจจะลุกลามติดเชื้อแล้วกลายเป็นโรคใหม่หรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจในการที่จะรีบดูแลรักษามันอาจจะกลายเป็นแผลเป็นติดตัวเราไปตลอดชีวิตก็ได้สาระสุขภาพในวันนี้เรามีเรื่องราวของเคล็ดลับการรักษาแผลให้หายไวโดยหนุ่มอนามัยมาฝากคุณค่ะ
2: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
0: แผลกับเคล็ดลับการรักษาแผลให้หายไวอุบัติเหตุจากภายนอกอาจก่อให้เกิดแผลตามร่างกายโดยที่เราไม่ทันระวังตัวเช่นรอยถลอกแผลจากของมีคมบาดแผลไฟไหม้หรือแผลน้ำร้อนลวกโดยปกติแล้วเราสามารถดูแลแผลจากอุบัติเหตุเล็กน้อยได้ด้วยตนเองที่บ้านเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นบริเวณผิวหนังโดยธรรมชาติของบาดแผลขนาดเล็กและไม่รุนแรงมักจะตกสะเก็ดและหายได้เองภายใน 2-3 วันซึ่งเป็นกลไกปกติที่ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกและเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลในขณะที่ร่างกายกำลังสร้างผิวหนังขึ้นมาทดแทนโดยในช่วงนี้มักจะมีอาการคันบริเวณแผลขึ้นจึงไม่ควรเกาหรือแกะสะเก็ดจากแผลออกเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ

0: การดูแลบาดแผลจนกว่าจะแห้งและหายสนิทนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษขั้นตอนการทำแผลที่ถูกต้องโดยทั่วไปแผลนั้นมีหลายชนิดเช่นแผลถลอกแผลฉีกขาดแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนรวกแผลกดทับแผลถูกแทงแผลฉีกขาดจนผิวหนังหลุดออกหากแผลมีขนาดใหญ่ลึกหรือรุนแรงก็ควรไปพบแพทย์เสียแต่เนิ่นๆแต่ในกรณีที่เป็นแผลขนาดเล็กและไม่รุนแรงนักส่วนใหญ่แล้วสามารถทำแผลเบื้องต้นให้แก่ตนเองได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ล้างมือให้สะอาดความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคจากตนเองไปสู่ผู้อื่นรวมถึงลดการติดเชื้อโรคด้วยก่อนการทำแผลจึงควรล้างมือให้สะอาดก่อนเสมอกดห้ามเลือดปกติแล้วแผลถลอกมักไม่ค่อยมีเลือดออกมากนักในกรณีที่แผลมีเลือดออกการกดทับบริเวณแผลจะช่วยให้เลือดหยุดไหลโดยให้ใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซที่ปลอดเชื้อกดทับบริเวณแผลล้างสิ่งสกปรกออกจากแผลและล้างแผลให้สะอาดหากบริเวณบาดแผลมีสิ่งสกปรกติดอยู่อาจใช้แหนบหรือผ้าสะอาดจัดการเก็บเศษทรายดินหรือกรวดที่ติดอยู่ในแผลออกก่อนจากนั้นล้างแผลด้วยน้ำสะอาดอาจล้างด้วยสบู่ที่อ่อนโยนและไม่ระคายเคืองต่อแผลทาแผลด้วยยาปฏิชีวนะหลังเช็ดแผลให้แห้งอาจทายาปฏิชีวนะในรูปแบบขี้ผึ้งหรือครีมเพื่อฆ่าเชื้อโรคซึ่งตัวยาจะช่วยสมานแผลและลดรอยแผลโดยสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปปิดแผลด้วยผ้าพันแผลหรือผ้าก๊อซปิดแผลก่อนนำผ้าพันแผลหรือผ้าก๊อซมาใช้ต้องมั่นใจถึงความสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งควรล้างแผลทุกวันและเปลี่ยนผ้าพันแผลบ่อยๆแต่ถ้าแผลมีขนาดเล็กก็อาจไม่จำเป็นต้องพันผ้าไว้สังเกตอาการติดเชื้อการเกิดแผลมักเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขณะเปลี่ยนผ้าพันแผลหรือผ้าก๊อซควรสังเกตสัญญาณของการติดเชื้อเช่นแผลบวมแดงกว่าเดิมเกิดการอักเสบรู้สึกร้อนที่แผลเมื่อสัมผัสแผลมีกลิ่นมีไข้หรือสั่นหากมีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์การดูแลแผลให้หายเร็วด้วยตัวเองผู้ที่มีบาดแผลอาจเลือกใช้ครีมยาทาแผลที่มีส่วนผสมของตัวยาคลอเฮกซิดีนซึ่งจะช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียภายในแผลและโปรตีนวิตามินดีที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างกลไกการสมานผิวตามธรรมชาติส่งผลให้แผลที่ผิวหนังสมานกันเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้มักไม่ทำให้แสบแผลจึงอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปและเด็กๆนอกจากนี้ขณะที่ร่างกายเป็นแผลเราควรต้องเสริมโปรตีนแคลอรี่และสารอาหารต่างๆแก่ร่างกายให้มากขึ้นเพื่อช่วยซ่อมแซมบาดแผลให้หายเป็นปกติโดยอาจเพิ่มการรับประทานธัญพืชผักใบเขียวผลไม้เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากนมในอาหารแต่ละมื้อเพื่อให้ได้สารอาหารอย่างครบถ้วนแม้ว่ารอยขีดข่วนแผลถลอกหรือแผลขนาดเล็กมักจะหายไปได้เองโดยกลไกของร่างกายแต่การดูแลรักษาแผลให้สะอาดอยู่เสมอก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดอาการติดเชื้อรวมถึงหลีกเลี่ยงการเกิดบาดแผลให้น้อยที่สุดทั้งนี้หากปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังมีอาการรุนแรงขึ้นเช่นแผลเปิดกว้างเลือดไหลไม่หยุดหรือแผลเกิดการติดเชื้อก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
1: สาระสุขภาพ

0: พุทธศักราชการดูแลบาดแผลนอกจากความระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อของแผลการเอาใจใส่เรื่องของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปการใส่ใจในเรื่องของการรับประทานอาหารในระหว่างการฟื้นฟูบาดแผลก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะดังนั้นอย่าละเลยเรื่องของคุณค่าอาหารที่เหมาะสมเพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูบาดแผลให้หายเร็วยิ่งขึ้นและที่สำคัญไปกว่านั้นระมัดระวังร่างกายของเราไม่ให้เกิดบาดแผลได้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อเกิดบาดแผลแล้วเราก็รีบรักษาให้แผลหายก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับร่างกายเราเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้นำมาซึ่งการเกิดการติดเชื้อแล้วก็ลุกลามไปสู่การเป็นโรคใหม่เกิดขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดตราแซนสวรรค์
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนสวรรค
2: ์สวัสดีค่ะอันนี้คุณแม่ยังค่ะคุณแม่ลังเนาะ
3: แม่ลาง
2: นามสกุลยังค่ะ
3: ดวงบูด
2: ดวงบูดเนาะอยู่บ้านเลขที่ใดนะคะแม
3: ่บ้านเลขที่60/1
2: 60/1หมู่อะไร
3: หมู่5
2: หมู่5ตำบลจ้า
3: ตำบลโมหาบ้านนุ่นแฝก
2: บ้านนุ่นแฝกตำบลค่ะ
3: ตำบลบัวงาม
2: บัวงามอำเภอ
3: เดช
2: อำเภอเดชจังหวัดอุบลดิแม่อ๋ออยู่จังหวัดอุบลเนาะอันให้สาวพระสอนถามแด้ก่อนแต่ก่อนแม่ที่มากินน้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยค่ะแม่มีปัญหาสุขภาพด้านใดมาคะที่ได้มากินนะใช่ค่ะ
3: พอแล้วขั้นแม่นี่ปวดขากับมันตามันฟ้าง
2: ค่ะ
3: บ้านนี้จะขั้นไปหาหมอใส่หมอใส่กะไปกินมะกะกินกันที่แห้งแต่บัดกินเบิดยากับขั้นมาคือเก่าขั้นกับฟังอาจารย์หน่อยคนในวิทยุนี่แหละกับหนูย่างวันเสาร์วันที่ตีลาเสียงเบานั่นเออแม่ฟัง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มันกับย่ำบุแรงกับฟังนกย่ำที่นอนยังกี่ก็ฟังบัดนั้นมากินเบิ้งก็เถ่าคือจังบ่แพงก็มีไทยร้านที่ซื้ออันตำบลบ่งามนี่นะ
2: ไปซื้อจากขวดแม่ไปซื้อแรกจากขวด
3: 3ขวด
2: ไปซื้อ3ขวดเลยค่ะ
3: ฝากนักเรียนฝากนักเรียนนั่นล่ะไปซื้อให้เขาหยุดมันผิดเข้าไปตลาดแม่ก็เลยว่าซื้อมาให้แม่แน
2: ่
3: 1,100เนาะ
2: จ้าแม่นค่ะแม่นค่ะ
3: ปึกกระเทียมสบู่ปากก่อน1เอามากิน
2: แม่นกินขวดแรกเป็นจังได๋เนาะอาการ
3: เอามากินมันก็เศร้าขั้นดีละพอนบาดนี
2: ้
3: เอามากินเธอแรกน่ะก็ขั้นอยู่ลูกคนก็ว่าลูกก็ว่าอย่าไปตากแดดหลายพ
2: ออ
3: ย่าไปตากแดดหลายพนไปตากแดดหลายน่ะจังมันบ่เจ้าขี้มทาผิวกระทาว่าแต่อาบน้ําแล้วอาบบ่ได้กระทามันก็มันจะมีแห้งกับบ่ทา
2: เฮ็ดให้ผิวบ่แห้งค่ะ
3: เออพอบ่ให้ผิวแห้งมันก็บ่มีแห้งเอามากินกวดแรกแม่ก็กินน้ํากันแม่ว่าแม่ปวดขามันก็มีแห้งขานั่นบาดแม่ก็เลยว่าอันสิเช่ากินดอกให้เจ้ากินเบิ่งพ่อเฒ่าให้เจ้ากินเบิ่งบาดนี้สิเช่ากินน้ําเจ้าก่อนก็สั่งอีก
2: ค่ะ
3: สุดที่2
2: โอ้สุดแรกนั่นก็คือว่าเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ขวดแรกที่กินเลยแม่นบ่ค่ะ
3: ก็มีแห้งขึ้นมันก็ขั้นอยู่กับบ่ขั้นดุลแล้วว่าพ
2: ออ๋อก็คือว่ามันดีขึ้นแม่ก็เลยไปซื้ออีกขวดที่4ที่5ที่6เนี่ยแม่นบ่ไปซื้อมาอีกเป็นนึง
3: บาดนี้แม่ก็เลยโทรไปหาอาจารย์หน่อยบาดนี
2: ้ค่ะ
3: อาจารย์หน่อยบาดแล้วก็เลยมาส่งเราก็เลยมาส่งมาส่งก็กินมันก็เศร้ามันก็มีแห้งที่ละมีแห้งอยู่เท่าคู่มือนี่ละบาดนี้ก็ว่าสิกินให้ว่าจะมากินอีกอยู่แม่ก็มากินก็มีแห้งอยู่คือกันแม่ก็กินกับน้ำเหล้านะกินสองเท่า
2: อ๋อแสดงว่าตอนนี้กินอยู่สองคนมีพ่อกับแม่เนาะกินน้ำมังคุดแสนสุวรรณอ๋อ
3: กินน้ำกันแต่ว่าพ่อนั่นเราเศร้าขั้นที่ละ
2: พ่อนั่นอายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 84
2: แม่เด้อายุเท่าไหร่
3: แม่บ่ทันถึง70อยู
2: ่โอ
3: ้แม่บ่ทันเฒ่าแต่ว่าเฒ่าก็พอ
2: พ่อดู
3: แลหน่อยแล้วว่าเห็นอาจารย์หน่อยแล้วว่าเห็นโอ้ยนางขาวจูนคูนอยู่นี่บ่ผู้ไปบ่ได้แล้วว่าตัวอาจารย์หน่อยแล้วมาเห็นแล้วมาส่ง
2: ค่ะค่ะค่ะ
3: จะมีแม่ว่าสิซื้อเป็นโหลมาอยู่มาไว้จะกินวันก็บ่มีเงินให้ค่าไถนาจ้างก็ไถนาเนาะก็เลย
2: จ้ะ
3: ไปไถจังว่าบ่ได้กินติดโต
2: อ
3: ยากกินอีกอยู่เว้ากันอยู่ว่า
2: คือมันดีแม่นบ่ค่ะน้ำมังคุด
3: ดี
2: แสนสุวรรณน่ะดีแม่นบ่แม่คอนเฟิร์มเลยค่ะ
3: เป็นเก็ดในตัวพ่อนั่น รูปไปจังสี่คือเป็นกระซ่าเป็นกาบเป็นกาบมันเกี่ยงลุ้นออกพี่เล่า
2: เป็นคือจังสะเก็ดเงินบ่แม
3: ่ลาผู้ใดผู้ใดคุณก็ว่าหลายคนยุ่มที่เป็นสะเก็ดเงินบ่ว่าแต่แล้วบอกว่าตั้งแต่แม่ว่าลูกก็ว่าคือกันมันขั้นนั่นสิมันก็สิเป็นเกล็ดขึ้นมาแล้วว่าขั้นลึกๆลึกๆขั้นลึกๆขั้นอยู่ลึก
2: ๆที่นี่พ่อแม่กินไปนะอันที่ว่ามันเป็นเกล็ดที่มันเป็นสักๆเวลาเขาเอามือลูบนะคะมันคือมันลอกออกสิคะหรือจังไหนหรือว่ามัน
3: มันเกี่ยงไปซื่อๆมันเกี่ยงไป
2: มันหลุดออกแล้วมันก็เกี่ยงออกเลย
3: ก็ยังแน่แต่อยู่ขาเราเพราะว่าเราใส่คือบูดูแล้วไปดูแล้วก็เพียกเดียกเน
2: า
3: ะ
2: อ๋อมันกำลังปรับโอ้ยอายุ80ยังเฮ็ดเวียกได้สุดยอดค่ะ
3: ถามเขาผมเฮ็ดเวียกนี่แหละ
2: อ๋อเก่งๆตัวนี้มันนี่ไปซอยปรับสมดุลในร่างกายตัวใดบ่ดีมันเข้าไปซ่อมไปแซมให้เฮาดีขึ้นให้เฮาเป็นสาวเป็นนุ่มขึ้นพุ่นเด้ที่นี่ผิวพรรณเฮาก็สิดีขึ้นค่ะอืม
3: อันนี้มุ่งคนมาเห็นมุ่งคนก็ว่าพวกนั้นก็ว่าพ่อใหญ่ลังเจ้าคือพ่อเฒ่าเพิ่นว่าบัดนั้นแม่ใหญ่ลังขะนางบ่ติงแม่ไปบ่ได้มันปวดขานี่แม่ก็กินน้ําเหล้าก
2: ิน
3: น้ําเหล้าอยู่ก็มีแห้งอยู่แต่ว่าแม่หั่งบ่หันกินหลายจักให้แล้วเศร้านะบ่ละเอียดเสีย
2: โอ้
3: กินน้ําเหล้าให้แล้วกินบัดนี้เบิดบ่ได้ก็สั่งอาจารย์หน่อยมันก็สิบ่แม่นพูดโลนึงอยู่บ่คือ
2: โอ้กินติดต่อกันมาเนี่ยเนาะแม่เน
3: าะจังเทื่อก็เอาสุดก็ถามเล่าคันเอาสูตรหนึ่งกับพันกว่าบาทที่มาส่งอยู่บ่ล่ะอาจารย์ก็ว่าเพิ่นมากไปครับเราก็ว่าเมื่อเทื่อก็เอา2บัดมีเงินบัดลูกให้ก็ได้2สูตรเมื่อเทื่อก็คิดจังมันสิขาดออกนี่มันเมื่อเทื่อคิดจังมันสิขัวออกนี่แน่ๆมันเป็นกิจนั่นเนาะพ่อเฒ่า
2: ตอนนี้เกี้ยงแล้วแม่นบ่ตอนนี้เกี้ยง
3: เกี้ยงยังแต่ทั้งขาเพราะว่าเราใส่คือพูด
2: อ๋อเหลือแต่ขาเพราะว่าแกเฮ็ดงานแกเฮ็ดเวียก
3: ทีนี้ก็เกี้ยงแห้งเติบอยู่บ่
2: ก็ใครก็ใครก็แต่เก่าจากแต่เก่านี่ 100% เดี๋ยวนี้ก็คือ
3: ให้บักหลายโตแล้วก็เกี่ยงบุญอยู่แล้วคนขาวบาท
2: ดีขึ้นดีขึ้นนี่ให้จากเปอร์เซ็นต์น่ะแม่ดีขึ้นให้จากเปอร์เซ็นต
3: ์โอ้ยให้เต็มโหลดนั่นแล้ว
2: ให้เต็มร้อยเลยแม่นบ
3: ่แล้วคนเฮ็ดเวียกว่าแต่นอนลงแล้วหลับโหลด
2: อัน
3: แต่ว่าแต่ละขั้นบุญแล้วสิพีคแล้วสิกิ่งอยู่รบไปรบมาแล้วสิกิ่งมันขั้นมันเดียดแล้วว่ามันแทงแล้วว่าเดียดตาเดียดตาเดียด
2: โอ้คือจังเอาหลังไปซีกับตรงนั้นตรงนี้นะคือให
3: ้
2: โอ้เข้าใจ
3: แล้วเดียด
2: อ๋อ
3: แม่ก็ตั้งแต่แม่ก็ว่ามันเดียดแห้งก็ไปลูกให้หน้าลูกมันเศร้าบ่พอเฒ่าก็ว่ามันบ่เศร้าแล้วว่า
2: แต่ว่าม
3: ันลูก
2: อ๋อแต่ตอนนี้ทุเลาแล้วก็ดีขึ้นเลยเนาะ
3: เ
2: ออถ้าผู้ใดอยู่บ้านโน้นแฝกน่ะได้ยินเสียงจังแม่ใหญ่ลังเว้าอยู่เนี่ยเนาะได้ยินเสียงน่ะสามารถไปถามได้แม่นบ่ไปถามได
3: ้ถามได้
2: เพราะว่าเฮากินแท้เออเฮากินแท้แม่นบ่
3: กินหมู่เพิ่นก็มาถามอยู่เพิ่นว่าเบิดแล้วบ่เพิ่นสิว่าเบียงเอาจะกวดไปกินว่าเงินเพิ่นบ่พอพัน
2: จ้ะ
3: กินเบิดแล้วแล้วว่าเฒ่าพ่อนี่ก็ว่าสิเอาบ่รู้ว่าว่าถ้าจะหมูอยู
2: ่สินค้าเพิ่นดีค่ะแม่บอกเลยว่าสินค้าตัวนี้ดีเพิ่นขายมาเกือบ10ปีแล้วแม่กว่าว่าซั่นน่ะขนาดบ่โฆษณานี่ก็ยังขายได้เด้แม่เพราะว่ามันสินค้ามันขายตัวมันเองจังเสียแม่กินดีแม่ก็บอกต่อมูบอกต่อเพื่อนบ้านไปเสียค่ะ
3: แม่ไม่ใหญ่นั่นไม่ใหญ่ไหมนั่นเรากินแล้วเราก็แล้วมันก็เดือนออกแล้วกินแล้วห้องเอาเทือนเรากวดแล้วว่าแล้วเอาบ่อเอาเทือนละ3แล้วเดือนเราก็หกลอยเนาะคือแม่นี
2: ่จ้ะ
3: แล้วก็เอากวดเดียวมากินแล้วว่าแล้วก็ยอมให้ได้เดือนนึงนะคะ
2: ประหยัดประหยัดกินเข้าใจอยู่เข้าใจเศรษฐกิจเลยประหยัดกินเนาะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง
3: แม่บ่ได้กินมื้อละ2เทื่อได้ลูกแม่กินมื้อละเทื่อก็พอกินได้ยามสินอนยังเป็นหยาแม่ว่ามันก็ดีอยู่ได
2: ้
3: กินมื้อละเทื่อกินทะละครึ่งจอกเท่านั้นบ่ได้กินเต็มซ้ํา
2: เนาะก็คือมันมีเชื้อตัวสารแซนโทนอยู่ในทั้งนั้นน่ะแม่เดี๋ยวมันจะเข้าไปซ่อมไปแซมให้อยู่แล้วล่ะค่ะคือเฮามีเชื้อของมันอยู่แล้วค่ะ
3: เทื่อแรกเหมือนแม่กินเต็มพอแล้วพากินเต็มอยู่บัดพอมันมีแห้งเบิด3ขวดนั่นแล้วว่าแต่พากันกินทะละครึ่งแม่ว่าประหยัดกินกินแต่ยามมื้อแรงว่าสินอนกินข้าวแรกแล้วก็เล่นอยู่ไปจักข้าวก็ฟังนี่ละฟังหนูฟังนั่น
2: ได
3: ้เบาในเพิ่นนี่ละ
2: ได้ค่ะมื้อนี้เดี๋ยวสาวพาวสอนขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะมีหยังสิฝากบ่คันสมมุติว่าคนบ้านโน้นแฝกฟังอยู่หยังจังซี่นะมีหยังสิฝากเพิ่นบ่
3: คนกินหลายคนอยู่คนมาถามคนกินหลายคนอยู่คนหูว่ากินดีคนกินหลายคนอยู่ดี
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: เออไปกินน้ำกัน
2: อ๋อ
3: มีคนมาถามเหลืออยู่
2: ก็คือว่าที่เว้าอยู่เนี่ยที่แม่ยายลังเว้าอยู่เนี่ยก็คือเป็นความจริงเนาะ
3: แม่นความจริง
2: คือกินจริงให้มาเบิ่งเลยอยู่บ้านน่ะเนาะมาเบิ่งขวดเลย
3: พ่อยายแล้วเกี่ยงกุลุนอยู่ก็หูว่าโอ๊สำหรับพ่อยายลังนั่นแล้วบ่รับขี่ปั่นจักรยานได้ไปวัด
2: อ๋อซื้อพ่อที่พ่อยายลังน่ะแม่ก็หนูก็เอิ้นแต่แม่ยายลัง
3: ชื่อลูก
2: อ๋อเขาเอิ้นพ่อยายลังแม่ยายลังสิแต่อ๋อ
3: ง่าย
2: อ๋อง่ายอ๋อได
3: ้ๆหูเบิ
2: ่ได้ได้ถ้าเกิดว่าผู้ใดฟังอยู่เรามีอาการเดียวกับคุณแม่นะคะก็สามารถถามแม่ได้คนที่อยู่บ้านโน้นแฟหรือว่าเป็นอำเภออื่นเนี่ยค่ะฟังไปแล้วนะคะมีอาการเดียวกันก็สามารถร้องสื่อเปิดใจร้องไปกินเนาะน้ำมังคุดตาแสนสุวรรณนะคะแม่จังใดมื้อนี้ลูกขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณพารักษาลูก
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะแม่สวัสดีค่ะ
4: น้ำมังคุดแสนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงโนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลียงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192

เซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหือที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณเป็นจังไดล่ะล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดทางขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได้กองได้ย่ายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายสิได้ไปจวดน้ำมัว

เพลงนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ยินกันออกบ่อยๆจากการนำมาถ่ายทอดโดยศิลปินท่านต่างๆวันนี้เราหยิบเอาเสียงจากคุณเสกศักดิ์ผู้กันทองนะคะมาถ่ายทอดเพลงนี้ให้เราได้ฟังกันขันหมากเศรษฐีแพ้ทางเศรษฐีไม่เป็นไรแต่อย่าแพ้ใจตัวเองในเรื่องของการหยุดดูแลสุขภาพนะคะมีน้ำมังคุดสกัดวันนี้อยู่ข้างกายของเราอุ่นใจสบายใจท่านใดที่ยังไม่เคยดื่มไปถามท่านที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณนะคะแล้วท่านจะได้คำตอบต่อจากนั้นก็อย่าลืมบอกเราด้วยว่าดื่มน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างทุกครั้งที่ท่านดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณท่านจะได้สารแซนโทนเต็มถึง45ชนิดจากที่มีในธรรมชาติกว่า200ชนิดในมังคุดเรามีมากกว่าในผักในผลไม้สีเข้มๆชนิดอื่นๆซึ่งมีปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าสารแซนโทนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นดูแลสุขภาพที่ดีมากที่สุดก็คืออัลฟาแมงโกสตินค่ะเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้จากนักวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงรวมกันมากที่สุดอัลฟาแมงโกสตินนี่เป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีต่อร่างกายมนุษย์ในหลากหลายมิติน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ขวดละ370บาทสั่ง3ขวดในราคา 1,100 บาทสั่งขวดเดียวเราไม่มีกล่องให้นะคะนอกจากท่านจะยกโหลยกลังน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ขวดสีทองคอขวดสีเปลือกมังคุดเขียนข้างขวดเป็นภาษาไทยเท่านั้นว่าแซนสุวรรณ

0: เพลงสนุกสนุกจากคุณเตือนใจบุญพระรักษาชื่อเพลงว่าผีหลอกเธอก็จะร้องเพลงสนุกสนุกได้อย่างน่ารักน่าชังแบบนี้แหละนะคะคุณเตือนใจบุญพระรักษานี่ท่านเป็นชาวราชบุรีค่ะเข้าสู่วงการด้วยการที่มีผู้พาไปฝากกับคุณครูสุรพลสมบัติเจริญในวันที่วงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นไปทำการแสดงที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสืบเนื่องจากว่าคุณเตือนใจชื่อเดิมนามสกุลเดิมก็คือคุณเตือนใจคณานุกูลเป็นเด็กสาวที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงลูกทุ่งเสียงก็ดีเสียงก็หวานหน้าตาก็ดีรูปร่างก็สวยครูสุรพลจึงให้ร้องเพลงให้ฟังด้านหลังเวทีคุณเตือนใจก็ร้องเพลงน้ำตาเมียหลวงซึ่งเป็นเพลงของคุณแม่ผ่องศรีวรรุษให้ฟังนะคะคุณครูสุรพลนี่ก็ชื่นชอบชื่นชมในน้ำเสียงแล้วก็ความสามารถเหลือเกินต่อจากนั้นก็ให้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับแฟนเพลงกันมากมายเสียงปรบมือนี่เกลียวดังสนั่นวันไว้ไปหมดเลยนะคะเมื่อเห็นความสามารถแบบนี้แล้วครูสุรพลก็ไม่รอช้าที่จะรับนางสาวเตือนใจนี้เข้าเป็นสมาชิกในวงคนใหม่ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเตือนใจบุญพระรักษาคุณเตือนใจเสียชีวิตเมื่อวันที่27ธันวาคม2532เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะที่เธอกำลังเดินข้ามถนนจะเข้าบ้านพักบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์รวมสิริอายุในเวลานั้น46ปีถ้านับมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ล่วงเลยเข้าไปถึง79ปีแล้วค่ะก็มีผลงานเพลงมากมายที่ฝากไว้ให้เราได้ฟังแล้วก็ชื่นชมความไพเราะของบทเพลงของความน่ารักของเสียงเพลงของเธออย่างมากมายทีเดียวลูกทุ่งแสนสุวรรณจะได้หยิบเอาผลงานเพลงของเธอมาฝากอย่างต่อเนื่องค่ะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณดื่มเป็นประจำดีต่อสุขภาพค่ะนอกจากน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณที่เป็นสินค้าชูโรงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียอดสั่งซื้อสูงมากๆแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะแนะนำท่านอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโบพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบกาแฟดีๆคอฟฟี่ดื่มแล้วดีดีดื่มแล้วอร่อยยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่สบู่สุชาวดีเนื้อแน่นแน่นไม่เปื่อยยุ่ยง่ายสบู่ของคนทุกวัย
1: แซนสุวรรณกรุ๊ปขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่มอบให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีคุ้มราคาได้ประโยชน์คุ้มค่าหวังผลได้อย่างแน่นอนน้ำมังคุดแสนสุวรรณขวดสีเหลืองทองเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารจากผลไม้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีราคาขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทโกลบอลพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบส่วนผสม10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสร้างตำนานหน้าใหม่เกษตรกรไทยราคากระปุกละ580บาท2กระปุก 1,000 บาทกาแฟดีดีคอฟฟี่กาแฟที่มีผงมังคุด 5% และส่วนประกอบอื่นๆ15ชนิดดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ที่มากกว่าดื่มกาแฟดีดีคอฟฟี่ราคากล่องละ150บาท12กล่อง 1,500 บาทยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่และสมุนไพร10ชนิดเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากและฟันราคาหลอดละ100บาท6หลอด500บาทสบู่สุชาวดีสบู่เนื้อแน่นไม่เปื่อยยุ่ยง่ายส่วนผสมจากมังคุดและน้ำนมแพะสบู่ดีของคนทุกวัยสุชาวดีราคาก้อนละ50บาท12ก้อนราคา500บาทสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร083-264-2953 083-264-2953
0: ากองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีๆไว้ตรงนี้ค่ะเจ็บป่วยไปหาหมอนะคะรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ควรให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อมีเวลาก็ออกกำลังกายเหมาะสมตามวัยอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3วันปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอการสวดมนต์การนั่งสมาธิทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นได้ค่ะ
1: ลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: ขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบรายการเพลงที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะทำให้ท่านมีความสุขในงานทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเพลงสั้นเพลงยาวถ้าวันไหนเพลงสั้นเราก็ได้ฟังหลายเพลงหน่อยแต่ถ้าเพลงยาวนี่ก็อาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงความมีอรรถรสของเพลงอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้มีแง่คิดคำคมมาฝากกันเช่นเคยอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าชีวิตมันแย่มันอาจจะเป็นแค่จุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้เราไปเจอชีวิตใหม่ที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความโชคดีจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

0: ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสันยูบ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสันบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดแล้วเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค่ะเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่ได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวประสงค์ก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวประสงค์ก็มักตรงนี้ล่ะสาวประสงค์ก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเที่ยนะสาวประสงค์ไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกต่อมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆน่ะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกก้าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติแหละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจัก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผู้ส่งก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวพระสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนํานะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวพระสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ํามังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสสรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสสรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสสรก็เว้าคําเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
0: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

พลงนี้เป็นเพลงที่คุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะท่านร้องแก้ร้องตอบสโนน้อยเรือนงามกับเพลงที่ชื่อสโนน้อยครวนสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายวัยไหนดื่มได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทีนวัยเฒ่าเราไม่ว่ากันถ้าอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องมีน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณไว้ติดบ้านติดเรือนไว้

0: กันแล้วว่าเป็นมังคุดที่ปลอดสาร GAP อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของการที่คุณจะดื่มหรือรับประทานน้ำมังคุดสกัดแสงสุวรรณของเราคนคลักเลยนะคะจะเรียกดื่มก็ได้จะเรียกทานก็ได้เพราะว่าเราผลิตจากมังคุดแท้ๆ 100% ทั้งเนื้อทั้งเมล็ดนะคะเราถูกผสมผสานกันสกัดออกมาด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงได้ความข้นข้นคลักมากๆท่านได้ลองดื่มแล้วท่านจะติดใจบอกเลยนะคะใครที่ยังไม่เปิดใจเปิดขวดเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าในขวดของเรานะมันข้นขนาดไหนท่านใดที่เปิดใจเปิดขวดแล้วก็เทน้ำมังคุดสกัดออกมาใส่แก้วในปริมาณ 20-30 ซีซีแล้วก็ดื่มเช้าเย็นก่อนอาหารเนี่ยท่านนั้นล่ะค่ะจะรู้ได้ว่ามันดีจริงๆวันนี้อยากจะเปิดใจเปิดขวดทดลองดื่มอยากให้ใครมาบอกเราได้ว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดื่มน้ำมังคุดแล้วมันดีเลิศอยากให้ใครมาบอกแบบนั้นเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะวันนี้เปิดใจเปิดขวดลองพิสูจน์น้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณแล้วคุณจะรู้คุณภาพเป็นอย่างไรด้วยเตือท่านเองมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยานี่เยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะสารแซนโทนจากเปลือกมังคุดนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะจริงๆมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูสภาพผิวให้นุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านซึ่งเจ้าอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากสิ่งแวดล้อมนี่ก็อย่างเช่นแสงอาทิตย์ที่มีรังสี UV จากมลพิษควันบุหรี่ก๊าซจากไอเสียรถยนต์ที่มากเกินไปพ่นกันออกมาอยู่นั่นแหละบางทีเราเห็นรถบางคันนะคะโอ้โหพวยพุ่งออกมาดำมืดทีเดียวขนาดไม่ดำนี่มันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราแล้วนะคะยิ่งทั้งสีดำทั้งกลิ่นโอ้โหรุนแรงมากๆและนอกจากนี้การประกอบอาหารบางชนิดอย่างเช่นการย่างเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงๆแบบเนี้ยน้ำมันที่ใช้ทอดแล้วทอดอีกทอดซ้ำบ่อยๆในอุณหภูมิที่สูงมากๆก็ด้วยถ้าหากร่างกายเรากำจัดออกไม่หมดนะคะกับเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะทำให้สิ่งนี้เนี่ยมันมากขึ้นในร่างกายแล้วก็เป็นสาเหตุของโรคภัยของเราได้สารแซนโทนยังมีสรรพคุณช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารนะคะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นไปอย่างปกติลดปัญหาการท้องผูกปรับสมดุลให้กับร่างกายชะลอความเสื่อมเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกต่างหากค่ะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเราสกัดจากมังคุดพันธุ์ดีผ่านกรรมวิธีสกัดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่เข้มข้นจริงๆฟลาโวนอยด์นี่ถือเป็นวิตามินที่มีโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกับฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นเต่งตึงให้กับผิวมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันการเกิดมะเร็งเช่นนี้เราจึงใช้มังคุดเพียงอย่างเดียว 100% โดยที่ไม่ผสมสมุนไพรใดๆทั้งสิ้นค่ะเติมรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยทับทิมแอปเปิ้ลเขียวมะนาวและบลูเบอรี่ไม่ใส่สารกันบูดนะคะแนะนำท่านถ้าหากว่าเปิดขวดดื่มแล้วควรเก็บแช่ในตู้เย็นน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำจากอาหารผลไม้ถือเป็นหนึ่งในอาหารหลัก5หมู่จึงปลอดภัยกับผู้ดื่มวิธีการดื่มก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะดื่มวันละ20-30 ซีซีเช้าเย็นก่อนอาหารท่านไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะ20-30 ซีซีนี่มันขนาดไหนเราจะมีแก้วเตืองให้ค่ะผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้เขามีการเปรียบเทียบความหวานน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ1 แก้วตวง30 ซีซีเท่ากับความหวานข้าวสวย1 ช้อนครึ่งเท่านั้นเองขนาดทดลองดื่มต่อเนื่องอย่างน้อย3 ขวดอยากได้ความมั่นใจปรึกษาสอบถามกับหนุ่มอนามัยได้ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ให้ผู้ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณมากกว่า10 ปีมั่นใจแล้วค่อยสั่งไปดื่มกัน
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: ฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
2: จ้า
3: ผมหนุ่มอนามัยนะครับ
2: จ้า
3: ขอสอบถามได้ไหมครับเกี่ยวกับการดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณเป็นยังไงบ้างครับ
2: เมื่อคืนว่าจะโทรไปไม่ได้โทรดีตังค์เลยโทรสามหมด
3: ครับเป็นยังไงบ้างดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็อาการไอก็รู้สึกว่าผ่อนลงอ่ะ
3: ครับผมมีปัญหาเรื่องไอใช่ไหมครับ
2: เรื่องไอจ้ะเพราะว่าไอติดต่อกันมาเกือบ2 เดือนแล้วอ่ะ
3: ไปหาหมอ
2: ก็ว่าปอดก็ไม่เป็นไรแล้วก็อะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะไอที่วัณโรคก็ไม่มีแล้วก็ในนี้ก็เลยให้ลองกินยาไอเนี่ยไออะไรล่ะ

0: กดไหลย้อนนะจ๊ะจะต้องกินกดไหลย้อนแล้วพอมากินน้ำมังคุดข้าวก็ยังชั่วเลยอ่ะถ้าลดลงมากเลยอ่ะ
1: ครับผมแต่ก่อนขนาดไหนครับไอกับกดไหลย้อนนี่เป็นขนาดไหน
0: ไอนี่มากกว่าไอในวันหนึ่งประมาณ10ครั้งได
1: ้10ครั้งนี่ก็เป็นแบบทีๆได้ใช่ไหมไอแบบต่อกันเลยใช่ไหมครับ
0: แบบทีๆเลยอ่ะแบบประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ไอประมาณชั่วโมงไออย่างเงี้ย
1: ค่
0: ะแล้วทีนี้พอมากินนี่แล้วว่าคิดว่าประมาณ60-40แล้ว
1: อาการดีขึ้นใช่ไหมครับ
0: ดีขึ้นจ้ะ
1: ดื่มครั้งละกี่ซีซีครับ
0: ครั้งละ30จ้ะ
1: ครับผมแล้วอาการไอมันห่างขึ้นเลยครับหรือยังไง
0: ห่างขึ้นจ้ะห่างขึ้น
1: ตอนนี้ยังมีอยู่ไหม
0: ก็มีบ้างประมาณสักวันหนึ่งสัก 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ก่อนวันละ
0: ช่วงเช้ามืดมันจะไอช่วงกลางวันกับเช้ามืดแต่เช้ามืดก็ผ่อนลงอ่ะครั้ง2ครั้งอ่ะกดไหลย้อนก็ปกติดีก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะไปหาหมอแต่ว่าเราไปซื้อเพราะว่ากินอีกวันหนึ่งก็หมดแล้ว
1: หมอลงความเห็นว่าอะไรทำไมถึงไอ
0: เขาก็ดูแล้วเขาก็เลยว่าเดี๋ยวรักษากดไหลย้อนไปก่อนเพราะว่าอย่างเงี้ย
1: อ๋อมันเกี่ยวกันด้วยเหรอกดไหลย้อนกับอาการไ
0: หนใ
1: ช่
0: แต่รู้สึกว่าพอกินนี่ลงไปแล้วก็ดีขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วอาการหลุดกดไหลย้อนดีขึ้นด้วยไหมหรือว่าดีก่อนหน้านี้แล้วไหมหรือว่า
0: จ้าดีขึ้น
1: น่าจะเกิดจากการแพ้อากาศหรือเปล่าครับหรือยังไง
0: ก็ไม่ก็อาจจะมีด้วยอ่ะมีด้วยเพราะว่าเขาเผาขยะอยู่ใกล้ๆไง
1: เผาทุกวันเลยเหรอ
0: ก็ไม่มันก็ไม่ทุกวันนะแต่เราอยู่ในนิคมเนี่ย
1: จ้าอากาศไม่ค่อยด
0: ีใกล้โรงงานด้วยเนี่ย
1: อันตรายครับฝุ่นยิ่งฝุ่นฟีพีเอ็ม
0: ยอมรับว่าดีอ่ะก็ยอมรับว่าดีอ่ะ
1: ดีชัดเจนเลยใช่ไหม
0: จ้า
1: ครับผมครับผม
0: ก็ตอนผมพูดตรงๆเลยนะตอนที่เป็นใหม่ๆอ่ะพี่กินเนี่ยกินขวดละ1,200พี่ยังกินนะแต่มันก็ไม่ลดแบบขนาดนี้แต่ไม่ใช่น้ำมังคุดนะยังอื่น
1: ครับผมแต่กิน
0: ยอมรับเลยว่าพอมากินนี่แล้วมันก็ดีขึ้นในคอนี่พอเวลาไอมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บอ่ะเมื่อก่อนมันเจ็บอ่ะมันรู้สึกจะเจ็บแสบแบบว่าร้อนคอแต่เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นอ่ะมันไอมันก็ไม่มีอาการแบบร้อนคอหรือเจ็บคออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ยอมรับว่าดี
1: คุ้มค่าอยู่ใช่ไหมครับ
0: จ้า
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปข่าวอินซอนแล้วพรุ่งนี้จะซื้ออีก
1: ครับ
0: เราพอดีลูกสาวว่าอ่างทองไงก็เขากำลังกลับ
1: อ๋อครับผมขอให้หายวันหายคืนนะครับ
0: จ้า
1: ชื่ออะไรนะครับผม
0: ทัศพรม่วงวงค่ะ
1: ทัศพรม่วงวงอยู่ที่
0: จ้า
1: บ้านที่อยู่ที่ไหนนะครับ
0: อยู่ศรีมหาโพธิ์จ้า
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
0: จ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราซื้อต่อ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์คหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทอง มีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายละสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลียี่ห้อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไหนล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: สุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: โรคนอนไม่หลับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตซึ่งความต้องการในการนอนหลับของคนมีไม่เท่ากันเนื่องจากขึ้นอยู่กับอายุทารกต้องนอนวันละ16ชั่วโมงวัยรุ่นต้องการนอนวันละ9ชั่วโมงผู้ใหญ่ต้องการนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงแต่วงจรการใช้ชีวิตในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผู้คนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากอดีตจนนำมาสู่การเกิดโรคนอนไม่หลับซึ่งมีรูปแบบของอาการมากมายเช่นการนอนไม่หลับการนอนหลับไม่สนิทการหลับๆตื่นๆตลอดทั้งคืนการตื่นขึ้นมากลางดึกการตื่นเช้าผิดปกติและการตื่นมาแล้วไม่สดชื่น7สาเหตุการนอนไม่หลับ 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสียงดังรบกวนสว่างเกินไปหรือคับแคบเกินไปทำให้นอนหลับยาก 2. อาการเจ็บป่วยเช่นปวดท้องปวดตามเนื้อตัวเป็นโรคเกี่ยวกับการนอนหลับมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจมีอาการไอ 3. ความเครียดอาการวิตกกังวลแรงกดดันหรือมีอาการซึมเศร้าและท้อแท้หมดกำลังใจหมดหวังในการใช้ชีวิตคิดว่าตัวเองไร้ค่ายึดติดและอยู่กับตัวเองมากเกินไป 4. แอลกอฮอล์คาเฟอีนในกาแฟบุหรี่หรือการใช้ยาบางชนิดนั้นอาจส่งผลเกี่ยวกับการนอนหลับ 5. ท้องว่างทำให้เกิดอาการอึดอัดหิวขึ้นมาในช่วงดึกหรืออิ่มมากเกินไปจนทำให้มีอาการแน่นท้องกลางดึกจนนอนไม่หลับ 6. ภาวะการนอนหลับเช่นการนอนละเมอฝันร้ายหรือนอนไม่หลับจนติดเป็นนิสัย 7. หน้าที่การงานที่ต้องเปลี่ยนเวลาการนอนอยู่สม่ำเสมอเช่นพยาบาลยามวิธีแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับจัดที่นอนให้เหมาะสมสบายเหมาะแก่การนอนเงียบสงบอุณหภูมิที่เย็นสบายพอเหมาะไม่ควรเปิดโทรทัศน์และหากต้องการให้ร่างกายพักผ่อนมากจริงๆให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดจะได้ไม่มีเสียงรบกวนขณะนอนหลับผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนเช่นการนวดให้ร่างกายผ่อนคลายการแช่น้ำอุ่นหลีกเลี่ยงการนอนกลางวันหรือการใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในช่วงกลางวันเมื่อรู้สึกง่วงจะต้องเข้านอนทันทีเข้านอนเวลานั้นเหมือนกันทุกคืนตรงเวลาร่างกายจะจดจำเวลานอนเองหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักหรืออาหารที่ย่อยยากก่อนนอนเพราะจะทำให้ปวดท้องเนื่องจากมีอาการกรดไหลย้อนถ้าท้องว่างให้รับประทานอาหารเบาๆเช่นขนมปังชิ้นเล็กๆนมอุ่นๆหรือน้ำผลไม้หากนอนไม่หลับให้ไปทำกิจกรรมเบาๆเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือนั่งสมาธิเมื่อรู้สึกง่วงให้เข้ามานอนก่อนนอนควรทำสมองให้โล่งปลอดโปร่งไม่นำเรื่องเครียดกดดันผิดหวังหรือเสียใจมาคิดทำให้จิตใจให้ผ่อนคลายก่อนนอนใช้กลิ่นเข้ามาช่วยในการนอนหลับเช่นกลิ่นวานิลากลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นยูคาลิปตัสกลิ่นพิมเสนหรือกลิ่นคาร์โบไมล์ที่ช่วยทำให้ผ่อนคลายบรรเทาความเครียดจิตใจสงบปลอดโปร่งหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟชาที่มีคาเฟอีนหรือน้ำอัดลมเพราะจะทำให้นอนไม่หลับและลดประสิทธิภาพการนอนหลับลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงถึงแม้ว่าจะช่วยในการนอนหลับหากมากไปอาจส่งผลต่อร่างกายได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอนเพราะจะทำให้ร่างกายมีการตื่นตัวนอนไม่หลับปรึกษาแพทย์หรือนักบำบัดอาจมีการแนะนำให้ใช้ยานอนหลับ ยาผ่อนคลายได้รับการปรึกษาหรือมีตารางปฏิบัติมาให้ฝึกบำบัดการนอนหลับทั้งนี้หากเราอดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลเสียกับร่างกายทำให้ระบบร่างกายทำงานติดขัดจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาด้านระบบหลอดเลือดหัวใจระบบภูมิคุ้มกันทำงานโดยมีประสิทธิภาพลดลงหายจากโรคต่างๆได้ช้าลงมีผลต่อการเจริญเติบโตมีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอได้ลดลงฟื้นตัวจากโรคได้ช้าร่างกายมีภาวะอ่อนเพลียส่งผลต่อระบบเผาผลาญร่างกายต้องการอาหารมากขึ้นมีอาการป่วยเช่นคลื่นไส้ปวดศีรษะท้องผูกหรือท้องเสียกล้ามเนื้อทำงานได้ไม่เต็มที่กล้ามเนื้อทำงานได้ลดลงหรืออ่อนแรงอ่อนเพลียมีผลทางด้านจิตใจและอารมณ์เช่นโกรธง่ายมีอารมณ์แปรปรวนไม่คงที่ซึมเศร้าและมีอาการเฉื่อยชาไม่อยากจะทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องดูแลร่างกายให้ดีการพักผ่อนนอนหลับนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้เรื่องการบริโภคหรือการออกกำลังกายเลย
0: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: จะเห็นว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันก็มีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการนอนไม่หลับมันก็สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละค่ะที่เราใช้กันอยู่ในประจำวันอย่างเช่นการปรับพฤติกรรมการนอนโดยการเข้านอนให้เป็นเวลาไม่งีบหลับในระหว่างวันแบบเนี้ยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักในช่วงก่อนนอนอันนี้ก็ช่วยได้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟในช่วงเย็นหรือไม่ก็ก่อนเข้านอนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางของการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับนะคะการลดละเลิกสูบบุหรี่เนื่องจากว่านิโคตินในบุหรี่มันก็สามารถที่จะส่งผลกับการนอนให้หลับได้ยากขึ้นได้และที่สำคัญงดรับประทานอาหารมื้อหนักๆ ก่อนเข้านอนนะจ๊ะใครที่ทำอยู่เป็นประจำแล้วก็มันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ทำให้คุณนอนไม่หลับหรือหลับยากก็ได้ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดตราแสนสวรรค์ของแท้ต้องฝาเกลียวในขวดสีเหลืองทองและมีภาษาไทยว่าแสนสวรรค์เท่านั้นค่ะ
3: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์
1: สวัสดีครับ
4: ครับ
1: ผมหนุ่มอนามัยนะครับ
4: ครับ
1: ครับผมคุณอำนวยสายสุขใช่ไหมครับ
4: ครับ
1: ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: 52ครับ
1: สั่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณ3ขวดนะครับ
4: ครับ
1: สั่งไปกี่รอบแล้วเห
4: รอ2รอบแล้วครับ
1: ครับก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรครับ
4: มันเป็นตุ่มคันแล้วมันก็เป็นหัวดำๆครับฝังอยู่ในเนื้อแล้วมากินตัวไอ้น้ำมังคุดนี่ก็ดีขึ้นครับมันตกสะเก็ดหลุดหัวหลุดออกอ่ะ
1: แสนสุวรรณนี่ใช่ไหมครับ
4: ครับขวดทีนี้พอแล้ว
1: ครับผมดื่มไปทั้งหมด6ขวดแล้วเนาะ
4: ครับ
1: ดื่มเองทั้งหมดเลยไหมครับ
4: ก็ให้แม่บ้านเขากินด้วยครับ
1: ครับแล้วที่ว่าเป็นตุ่มใสๆนี่มันเป็นยังไงบ้างครับ
4: มันเป็นตุ่มแบบน้ำเหลืองนะครับเวลาเราเกาแล้วมันก็มีน้ำเหลืองออกมาม
1: ีโรคประจำ
4: แล้วมันก็คันครับคันเป็นผื่นขึ้นมาเวลาเกาม
1: ีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นที่เป็นโรคประจำตัวไหมครับ
4: ไม่มีครับ
1: ไม่มีมีแต่เพราะผื่นคันนี่ใช่ไหม
4: ครับ
1: พอทราบสาเหต
4: ุปวดหัวเข่า
1: อ๋อปวด
4: หัวเข่าก็ยังชั่วแต่ครับทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยครับทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยไม่รู้ส่วนเหนื่อยเท่าไหร่พอผมเลี้ยงงอนนมได้ไงครับ
1: เป็นมานานหรือยังครับตุ่มดำๆเนี่ย
4: เป็นมานานเหมือนกันครับ
1: กี่ปีแล้วครับ
4: ประมาณปีกว่า
1: เป็นมาเป็นปีกว่าแล้วรักษายังไงครับก่อนหน้านี
4: ้ก็ซื้อยามาทามั่งกินฉีดยามั่งครับมันก็ค่อยยังชั่วไปมั่งหมดฤทธิ์ยาก็คันขึ้นมาใหม่ผมกินประมาณ3 ขวดที่สี่กำลังกินคร
5: ับ อ๋อขวดที่สี่กำลังทานใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: แล้วอาการที่มันว่ามันดีขึ้นดีขึ้นมันค่อยๆดียังไงบ้างครับ
4: พอมันตกสะเก็ดออกครับมันเป็นตกสะเก็ดแล้วมันก็ลอกออกครับห
5: ั
4: วมันอ่ะ
5: ครับ
4: ดำๆอ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยคันเท่าไหร่ครับตอนนี้เมื่อก่อนมันคันนะครับซื้อยามาทาก็ไม่ดีขึ้นซื้อยาแบบไปของคลินิกอ่ะแล้วซื้อยาแก้คันมากิน
5: มันก็บรรเทา
4: ไม่อยากกินมากครับ
5: ก็บรรเทาย
4: าที่เม็ดทีเดียว
5: ครับก็พอบรรเทาได
4: ้ครับพอดีผมมาฟังรายการกลางคืนก็เลยลองสั่งมากินดูครับผมฟังทุกคืนนะครับ
5: ครับผมกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ทีแรกเลย
4: ก็ดีขึ้นมาครับสงสัยมันจะขับอ่ะตอนนั้นโอ้โหกินไปประมาณ2ขวดมันคันอย่างงั้นมันขับออกหรือเปล่าไม่รู้นะ
5: ใช่ครับ
4: จะสั่งกินไปอีกครับ
5: ครับหลังจากนั้นแล้วมันก็เลยแห้งใช่ไหมครับ
4: ครับแห้งหลุดออกครับเป็นสะเก็ดออกอ
5: ่ะแล้วอาการคันก็ค่อยๆเบาลง
4: ครับ
5: แล้วผิวพรรณอย่างอื่นมันเปลี่ยนแปลงไหมครับ
4: ก็เปลี่ยนแปลงครับ
5: เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
4: ไอ้ที่มันดำๆมันก็เริ่มขาวขึ้นมาครับที่เราเกาเป็นแผล
5: ตอนนี้อาการคันเหลือเยอะไหมครับ
4: ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
5: แล้วที่ว่าปวดข้อนะครับข้อขาเลยครับ
4: มันไม่มีแล้วครับหายไปแล้วครับ
5: อาการปวดข้อไม่มีเลย
4: ครับไม่มีหายไปแค่แต่ทำงานก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ
5: กระชุ่มกระชวยขึ้นว่างั้นใช่ไหมครับ
4: ครับครับ
5: ด
4: ีขึ้นครับ
5: ครับผมทุกอย่างมันดีขึ้นในภาพรวมทุกอย่างเลยไหมครับ
4: ครับรู้สึกว่ามันเบาตัวมาครับเบาตัวเช้าขึ้นมาครับลองทำดูตั้งแต่กินน้ำมังคุดมาเนี่ยไม่มีอาการเหนื่อยเท่าไหร
5: ่ให้เป็นความพอใจนี่พอใจแค่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
4: 80%ครับ
5: ครับก็เลยสั่งอันนี้เป็นชุดที่3แล้วเนาะไปให้แฟนกินด้วยใช่ไหมครับ
4: ครับครับให้แม่บ้านกินด้วย
5: ครับผมแม่บ้านก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกันเรื่องอะไรครับ
4: ปวดขาปวดหลังก็ปวดขาครับ
5: รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: ครับผมครับผมทวนชื่ออีกครั้งหนึ่งครับชื่ออะไรนะครับ
4: ทำเนยสายสุขครับ
5: ที่อยู่ครับผม
4: 220หมู่16บ้านหนองหินครับตำบลของม่วงอำเภอปากช่องนครราชสีมา
5: ครับผมมั่นใจนะครับว่าดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณแล้วได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับ
4: ครับครับ
5: โอเคเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับ
4: ครับครับ
5: ครับผมขอบคุณนะครับ
4: ครับ
5: ครับสวัสดีครับผม
1: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
6: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัว พื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
3: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ผู้อ่อนเขียนอู่อันที่เกตโมโหบ้านน้องพวงตำบลทุ่งชมพูอำเภอภูเมียง74ปวดหัวเข่าปวดเนี่ยมันก็มาหาเอวหาหัวกำลังนั้นเพ่งอะไรไปเนี่ยมันเป็นยางไปไม่ได้กันนั่งอยู่ก็มองคุณแล้วนั่งกระเพียบไม่ได้เลยแล้วบาดก็นอนไปนอนไม่ได้เลยนอนเพียงไม่ได้หรือมานอนมางายไว้เลยไปหาหมอเขาจะว่าหัวเข่าว่าคอเสียมนายนี่เอวเขาว่าหรือกระดูกทับเส้นว่ายังถี่ไหมอันว่า15หายยูของบ่พาบ่กะเขาว่าหาซิปหาซิปเขาว่าสีเลือดหลุดเลือดบ่อย้อมหรือพาอยู่นู้นทุกแดงแล้วบ่ใครเลยเอายาเนี่ยเอายาเส้นยาแดงแล้วกินไม่ครบเกือบกระเพาะนี่พกมือติ้งตั้งอีกเมื่อไรเมียอยู่เด้น้ำก็เจ็บปวดขึ้นเอามันคือเกิดมันสีน้อก็จะกินไปน้อบันเอาไว้ยังก็จะตัดขึ้นไปกินเรื่อยๆสิมือที่แรกก็เจ็บมือของที่เจ็บทั้งซีมือที่สองก็เจ็บน้อยๆมือที่สามมือที่สี่เศร้าด้วยบันย่างที่บาดกลางบ้านก็จะได้ย่างที่ไหนบาดบ้านก็จะได้นอนลงได้ขอเข้ากับใครมีเหี้ยนี้เข้าไปแซ่ดด้วย
1: หรอดีใจตัวน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
3: สงสัย
4: ยังเหรอย่ายรวย
3: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเหือที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าด้วยโชคเอ้ย
4: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
3: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
4: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กล่องเด้อย่ายเด้อ
3: ราคาเท่าใดล่ะอำนวยโช
4: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
5: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
3: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
4: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
3: บาดนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

ขยับจังหวะกันขึ้นมานิดนึงนะคะจากคุณกาเหว่าเสียงทองกับเพลงที่ชื่อหนุ่มเรือนแพเพลงนี้ถ่ายทอดบรรยากาศของการเป็นเรือนแพให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากๆบ้านเรือนแพนี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ริมน้ำเมื่อเทียบกับตึกรามที่ใหญ่โตแล้วบ้านเรือนแพอาจจะดูไม่ค่อยโก้หรูสักเท่าไหร่สาวเจ้าก็เลยไม่สนใจพี่เพราะว่าพี่มันอยู่บ้านเรือนแพนะคะแต่ในมุมกลับกันมาถึงยุคนี้สมัยนี้แล้วเนี่ยโอ้โหบ้านเรือนแพนี่ช่างมีคุณค่าช่างมีมูลค่าซะเหลือเกินเพราะว่าการที่เราจะหาชมหาดูบ้านเรือนแพแบบนี้ในยุคปัจจุบันนี้หาชมหาดูได้ยากมากเมื่อเทียบกับตึกรามบ้านช่องที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงมังคุดแล้วเนี่ยโอ้ยสรรพคุณเขามีเยอะประโยชน์เขามีแยะจริงๆจนได้ชื่อเป็นราชินีแห่งผลไม้ไทยเลยทีเดียวเราไปฟังกันว่า10ประโยชน์ของมังคุดนั่นน่ะมันช่วยอะไรเราได้บ้างดีต่อสุขภาพอย่างไรมังคุดนี่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะส่วนต่างๆของต้นมังคุดนั่นน่ะมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาเพียบเลยนะคะช่วยบรรเทาอาการต่างๆรวมไปถึงมีผลดีต่อสุขภาพด้วยมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแถมเปลือกมังคุดก็ยังมีสารแซนโทนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเราอีกด้วยนะคะสรรพคุณของมังคุด10อย่างที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเลยมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูสภาพผิวให้ชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านมังคุดยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปรี้กระเป๋าค่ะเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อที่ผิวหนังแก้อาการคันรักษาผิวหนังบวมแดงได้เปลือกของต้นมังคุดนะคะนำมาบดทำยาสมุนไพรช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวช่วยต้านแบคทีเรียแล้วก็ลดสิวบนใบหน้าได้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารทำให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติลดปัญหาท้องผูกค่ะถ้าหากว่าถ่ายเป็นมูกเลือดใช้เปลือกมังคุดต้มกับน้ำสะอาดดื่มช่วยบรรเทาอาการได้นะคะผลดิบแล้วก็เปลือกของมังคุดสามารถช่วยสมานแผลแก้ท้องร่วงแล้วก็แก้ท้องเสียได้ด้วยและข้อที่10มังคุดช่วยลดกลิ่นปากส่วนเปลือกมังคุดช่วยลดกลิ่นตัวจึงนิยมนำมาสกัดทำเป็นสบู่มังคุดค่ะเมื่อรู้สรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของมังคุดเช่นนี้แล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่คะความสะดวกสบายเราอัดแน่นไว้เต็มที่เต็มเปี่ยมเลยในขวดนี้กับน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณวันนี้ใครที่มองหาการดูแลสุขภาพเสริมเพิ่มเติมเข้าไปจากการที่เราดูแลสุขภาพตัวเองดีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวช่วยให้สุขภาพของเราดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณติดบ้านติดเรือนไว้รับรองดีต่อสุขภาพแน่นอนทุกครั้งที่ท่านดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวานท่านจะได้สารแซนโทนเต็มถึง45ชนิดจากที่มีในธรรมชาติกว่า200ชนิดในมังคุดเรามีมากกว่าในผักในผลไม้สีเข้มๆชนิดอื่นๆซึ่งมีปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าสารแซนโทนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นดูแลสุขภาพที่ดีมากที่สุดก็คืออัลฟาแมงโกสตินค่ะเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้จากนักวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงรวมกันมากที่สุดอัลฟาแมงโกสตินนี่เป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีต่อร่างกายมนุษย์ในหลากหลายมิติน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ขวดละ370บาทสั่ง3ขวดในราคา 1,100 บาทสั่งขวดเดียวเราไม่มีกล่องให้นะคะนอกจากท่านจะยกโหลยกลังน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ขวดสีทองคอขวดสีเปลือกมังคุดเขียนข้างขวดเป็นภาษาไทยเท่านั้นว่าแซนสุวรรณสังเกตฝาเป็นฝาเกลียวนะคะไม่ใช่ฝาล็อกแบบซอสมะเขือเทศนะ

0: ิดถึงคุณสมัยอ่อนวงค่ะก็เลยหยิบเอาเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันเนี่ยนะคะเพลงนี้กำลังจะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่คู่กันแล้วมันไม่ได้อยู่คู่กันน่ะบางครั้งมันก็จะไม่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราได้ปืนไม่มีลูกยิงถูกก็ไม่ตายซอไม่มีสายซีให้ตายยังไงก็ไม่ดังเช่นเดียวกันคนขี้เรอย่างเราถ้าสาวเจ้าไม่สนใจผู้นี้ตายยังไงอ่ะเขาก็ไม่สนใจเราอยู่ดีแหละแหมช่างเปรียบเทียบเปรียบเปยได้ดีจริงๆนะฮะกับเพลงนี้ค่ะปืนบ่อมีลูกแต่ถ้าเป็นเรื่องน้ำมังคุดสกัดแล้วก็ขวดนี้ก็ดีจริงค่ะมีหลายท่านที่ดื่มแล้วชอบบอกว่ารสชาติดีกลมกล่อมลงตัวกำลังดีบรรจุอยู่ในขวดสีเหลืองทองงามขนาดก็พอเหมาะกำลังดีเช่นเดียวกันด้วยคุณสมบัติของสารแซนโทนที่อยู่ในมังคุดทั้งเปลือกทั้งเนื้อล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับร่างกายได้ดีหลายท่านดื่มแล้วก็พออกพอใจนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ดื่มแล้วดีก็บอกต่อขนาดแค่รสชาติที่เราได้สัมผัสครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันกลมกล่อมกำลังดีแล้วนะคะมีความเป็นหวานหวานอมเปรี้ยวๆนิดๆนะคะความเข้มข้นของเนื้อของเมล็ดที่ถูกสกัดโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี่มันเป็นความลงตัวของการดื่มและที่สำคัญสัมผัสได้ถึงความเป็นมังคุดแท้ๆ 100% ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ดื่มเป็นประจำดีต่อสุขภาพค่ะนอกจากน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ที่เป็นสินค้าชูโรงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียอดสั่งซื้อสูงมากๆแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะแนะนำท่านอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโบพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบกาแฟดีๆคอฟฟี่ดื่มแล้วดีดื่มแล้วอร่อยยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่สบู่สุชาวดีเนื้อแน่นๆไม่เปื่อยยุ่ยง่ายสบู่ของคนทุกวัย
1: แซนสุวรรณกรุ๊ปขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่มอบให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีคุ้มราคาได้ประโยชน์คุ้มค่าหวังผลได้อย่างแน่นอนน้ำมังคุดแซนสุวรรณขวดสีเหลืองทองเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารจากผลไม้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีราคาขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทโกลบอลพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบส่วนผสม10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสร้างตำนานหน้าใหม่เกษตรกรไทยราคากระปุกละ580บาท2กระปุก 1,000 บาทกาแฟดีดีคอฟฟี่กาแฟที่มีผงมังคุด 5% และส่วนประกอบอื่นๆ15ชนิดดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ที่มากกว่าดื่มกาแฟดีๆคอฟฟี่ราคากล่องละ150บาท12กล่อง 1,500 บาทยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่และสมุนไพร10ชนิดเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากและฟันราคาหลอดละ100บาท6หลอด500บาทสบู่สุชาวดีสบู่เนื้อแน่นไม่เปื่อยยุ่ยง่ายส่วนผสมจากมังคุดและน้ำนมแพะสบู่ดีของคนทุกวัยสุชาวดีราคาก้อนละ50บาท12ก้อนราคา500บาทสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร083-264-2953 083-264-2953
0: ากองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีๆไว้ตรงนี้ค่ะเจ็บป่วยไปหาหมอนะคะรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ควรให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อมีเวลาก็ออกกำลังกายเหมาะสมตามวัยอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3วันปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอการสวดมนต์การนั่งสมาธิทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นได้ค่ะ
1: ลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรามาตั้งแต่ต้นรายการจนกระทั่งมาถึงท้ายด้วยบทเพลงที่เราตั้งใจที่จะหยิบมาฝากกันอย่างเต็มที่เลือกสรรว่ามีความไพเราะมากๆในแต่ละวันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันสำหรับท้ายวันนี้เราฝากแง่คิดมุมมองของการดำเนินชีวิตไว้สักนิดหนึ่งค่ะบางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีและบางครั้งก็เฝ้ามองหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีอยู่หายไปขอบคุณเพจสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะมอบไว้ในช่วงท้ายฝากไว้เพลงสุดท้ายกับเสียงของคุณเตือนใจบุญพระรักษากับเพลงที่ชื่อแสนเมาจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันต่อไปขอให้ท่านมีความสุขมากมายลูกทุ่งแสนสุวรรณโดยพนิคล้ายแก้ววันนี้ลาไปสวัสดีค่ะ

งเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบรนด์น้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะสั้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพื่อนว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพื่อนดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค่ะเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่ได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั้นก็

0: ก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั้นเดี๋ยวสาวประสอนนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกต่อมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อพ่อแม่แม่เนาะมื้อนี้สาวพระสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพระสอนเนี่ยได้เอาน้ํามังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อพ่อแม่แม่นะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพระสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพระสอนก็ยังขายอยู่ปกติละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยละค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอีหยังจังซี่นะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอีหยังจังซี่เออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสอนก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
0: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: จ้า
2: ผมนุ่มอนามัยด้วยครับ
1: จ้าจ้า
2: ครับผมขออนุญาตลดรีเสียงวิทยุลงนิดหนึ่งนะครับขอทราบชื่อนามสกุลที่อยู่ด้วยครับ
1: ตาหวานเย็นวงภูเขียว41ตำบลกองทูลอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ
2: ์อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้ป้า53จ้ะ
2: 53ปีนะครับก่อนหน้านั้นก่อนสิรู้จักกับน้ำมังคุดแสนสุวรรณมีปัญหาสุขภาพบางอย่างก็ครับ
1: มันตรวจเขามันโดนแล้วมันเข้าสิเทียก็ดีฟังวิทยุตอนฟังวิทยุพอดีอ่านเพื่อเจอก็เลยสนใจก็เลยโทรไปหา
2: ครับส่งไปให้2ขวดเน
1: า
2: ะ
1: จ้าจ้า
2: ครับดื่มเป็นยังไงครับดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณแล้วเป็นยังไงครับ
1: รู้สึกว่ามันเบาหัวเข่าอ่ะหัวเข่าเบาไปเลยอ่ะความมันก็คัดอยู่หัวเข่าอยู่แหละคัดไปคัดมาเป็นกระดูกเขาว่าไอ้เขาเรียกกระดูกอย่างกระดูกมันพุ้นอ่ะนะแต่บ่แม่นอ้วนเลยก็อาจไอ้น้ำหนักก็แค่40ย่างมากก็50เองนั่นแหละ
2: บ่เป็นคนน้ำหนักตัวหลายเนาะ
1: จ้า
2: แต่ว่าก็ปวดคอขาเลยบ่ครับ
1: จ้าจ้าม
2: ันบวมบ่ครับปวดจนบวมบ่หรือว่าปวดซื่อ
1: มันปวดก็บวมบ่มากหรอกบวมน้อยๆแดงๆมาหายเครียดอะไรไปใส่ก็บ่หาย
2: เป็นให้หายบ่ครับ
1: จ้าเบาขึ้นเดินได้ย่างได้แล้วจะดีใจเริ่มย่างได
2: ้ครับแต่ก่อนรักษาแบบใดครับ
1: ส่วนมากจะไปนวดไปคุระไปนวดนู่นแถวบัวใหญ่บ่แล้วก็กินยาที่หมอให้แค่นั้นแหละโรงพยาบาลเพชรบูรณ
2: ์กับบรรเทามานบ่ครับ
1: จ้า
2: แต่ว่า
1: หายขาดบ่ยาแบบที่ประกาศก็บ่เคยซื้อกินแต่เพียงประกาศสิ
2: กินแสนสุวรรณแล้วเห็นผลตอนใดเริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้นตอนใดครับ
1: ตอนตื่นขึ้นยามมื้อเช้ามันเบา
2: เอากินจอกแรกตื่นขึ้นยามมื้อเช้าเบาเลยติ
1: จ้ามันเบาๆมันสิเป็นเบาอ่ะผิดสังเกตเลยอ่ะ
2: กินปริมาณ
1: แต่ท้องก็บ่เข้าห้องน้ําท้องก็บ่ปวดเข้าไปแล้วก็บ่ปวดมันจะดีอ่ะปวดไหล่ย้อนนี่ดีหลายๆดีมากๆเลยอ่ะ
2: แต่ก่อนมีอาการกดไหล่ย้อนนําบ่ครับ
1: มีอย่างนี้
2: นี่อาการแบบใดเป็นกดไหลย้อนนะครับ
1: มันจะปวดปวดแล้วมันจะแสบมันจะจะหายใจแบบมันใจที่ขาดแล้วมันแน่นขึ้นหน้าอกอ่ะกดไหลย้อนนี่ก็เป็นมาหลายปีแล้วล่ะแต่กินแอนตาซินกินแอนตาซินเสร็จแล้วมันก็เบามันก็บ่หายขาดแล้วที่กินยาโรงพยาบาลน้ําขาวมันทําขาวน้ําแดงที่ก็กินนี่กันอยู่ทุเรานี่คือแต่อันนี้คือว่ามันต้องมาเป็นคิดอ่ะเราอยากกินอันนี้ต่อไปเบิร์ดแล้วว่าที่ออกไปซื้อหนองไผ่อยู
2: ่ครับผมอาการปวดคอนี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นหลายเลยบ
1: ่ดีขึ้นหลายมันเบาไปเรื่อยๆมันเริ่มดีใจ
2: กินปริมาณหลายไปไหนครับที่กินน้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่ครับ
1: ตอนครั้งแรกกินครึ่งแก้วว่าที่นี่กินแก้วนึงเต็มๆเลยแหละว่าที่เนี้ย
2: อ๋อที่แรกกินครึ่ง15ซีซีเนาะ
1: จ้า
2: ตื่นขึ้นยามมื้อเช้ามารู้สึกว่าเบาตนบ่โตเลยมันบ
1: ่จ้า
2: อ๋อก็เลยกินต่อเนื่องมาหมดไปจักหมดบ่ได้ปานใดล่ะครับตอนนี้กินผู้เดียวเนี่ย
1: เบิดไปขวดเครื่องเก็บจองขวดแล้วใกล้แล้วจะไปซื้อใหม่อีกแล้ว
2: กระเพาะนี่กระเพาะนี่เห็นผลชัดเจนเลยบ่ครับ
1: จ้าดีรายกระเพาะนี่คนละยอดนี่กินโลดดีมากๆเลยบ่เป็นพิษเป็นภัยดอก
2: ครับผม
1: เป็นสมุนไพรอ
2: ย่างอื่นมันดีขึ้นบ่ครับอย่างอื่น
1: ก็ผิวพรรณก็ดูแสนว่าหน้าตามันใสๆขึ้นว่าซั่นหน้าตาเคี้ยงว่าซั่นตาเจ้าคือเคี้ยงขึ้นว่าซั่น
2: ภายในเวลากินแค่2ขวดนี่ล่ะติ
1: จ้าเพิ่นว่าสิซื้อกินอีกโลดว่าซั่นมันถือว่าสิซื้อกินอีกโลดว่าซั่นเพิ่นว่าสิ
2: ครับผม
1: ต้องมาเสียดายว่าซั่น
2: ครับตอนนี้ย่างไปใส่มาใส่นี่ปกติเลยบ่ครับ
1: จ้าย่างพดน้ําผักน้ํายังได้อยู
2: ่มี
1: ประโยชน์แต่ย่าง
2: บ่มี
1: ดีใจ
2: มีเครื่องแน่บ่เหลือแน่บ
1: ่ไอ้เครื่องหัวเข้าบ่เครื่องดอกจะมาสิลงมาหานี่นิดหน่อยนิดน้อยซื้อหัวเข้านี่บ่มีเลยเบาเลยหัวเข้านี่ว่ามันเบาบ่คือบ่มีหยังเกิดขึ้นแม้หัวเข้าแม
2: ่ช่วงที่เฮากินน้ํามังคุดแสนสุวรรณนี่เฮาได้กินยาหมอคู่ไปนําบ่ครับ
1: ช่วงนี้บ่ได้กินแต่ยานั่นกินแต่ยาความดันโลหิตสูง
2: เป็นความดันโลหิตสูงน้ำตี
1: จ้ะมีเครื่องเม็ด
2: อ๋ออ
1: ันความดันนี่จ้ะอันนี้จะขับปัสสาวะขึ้นไปบุ้นเนี่ยแบบน้ำเนี่ยน้ำมังคุดเนี่ย
2: ครับผม
1: เป็นเหงาออกดีขึ้นกันแหละเหงาดีขับปัสสาวะดีกับเบาเนี่ยเบาโต
2: น้ำมังคุดที่เฮากินนี่มันขวดสีเหลืองทองนี่บ่ครับ
1: จ้ะจ้ะ
2: ซื้อยังจำได้บ่
1: คือน้ำมันทุกแผ่นสวน
2: ครับผมขวดสีเหลืองทองนี่เนาะ
1: จ้ะมีอีกยี่ห้อนึงอยู่ดอกอันนี้ก็ที่อยู่แต่ว่าแม่นยี่ห้อนี้อยู่จันทบุรีนะเห็นโมคนฟัง
2: ครับผมคนละโรงงานผลิตครับผม
1: จ้ะ
2: ครับผมของเฮา
1: แล้วคุณกิน
2: ของเฮาบ่มีสมุนไพรเด้อครับบ่มีสมุนไพรเจือปนแต่ว่าถ้าสกัดได้คุณภาพอีหลีแล้วลำพังมังคุดนี่ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วครับครับผมให้คำยืนยันอีกครั้งนึงนะว่าท่านมีถ้ามีพี่มีน้องเป็นมีอาการสุขภาพมีปัญหาสุขภาพคล้ายๆเฮาเนี่ยควรสิดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณบ่ครับ
1: ควรสิดื่มเนี่ยสิบอกพี่สาวสิโทรบอกพี่สาวอยู่ให้พี่สาวพี่เขาเป็นแบบกันนี่ล่ะความดันแน่ปวดไหลย้อนแน่ปวดขาแน่พี่สาวอยู่ปวดนวลแดงนวลแดงสะปะท้ายนู่นน่ะอยากสิบอกพี่สาว
2: รู้สึกครับกินข้าวกินข้าวแซ่บขึ้นนําบ่ครับ
1: กินข้าวกินแซ่บ
2: จะเลือกอาหารได้ดีมันบ
1: ่ยาหน้าตาก็จะขาวขึ้นท้องก็บ่ปวดดีมากๆเลย
2: ผิวกระชับขึ้นบ่ครับรอยถามจังน้อยนะผิว
1: ยังพันจะขาวๆแต่เนี้ยนกระชับขึ้นอยู่แล้ว
2: ถามตรงๆนะส่วนอื่นกระชับขึ้นอีกบ่ครับ
1: การขึ้นนี่กันแล้วพวกป่าเนี่ยบ่มีลูกป่ายัง53แล้วป่าบ่มีลูกก็เปลี่ยนอยู่กันมามันมีลูกกันเลยต้องแค่ออกลูกเนี่ยบ่มีเอง
2: โอ้ครับผมครับผมครับผม
1: ก็อยู่กันยังดีแล้ว
2: ขอให้สุขภาพแข็งแรงไปตลอดนะครับเด้อ
1: จ้า
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้นุ่นก็ไปเรื่อยๆนั่นล่ะ
2: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: จ้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
3: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
4: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร 554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: เมื่อวันนี้บ้านโน้นสังยศทิพาครับโอ้ยว่ามันท่านใจหลายเติบเด้อพ่อเป็นนั่นป้าออกค้อนนั่นแน่นท้องขึ้นมานี่ก็ปวดแอวหลายๆปวดขาจำเนี่ยยังมาเศร้าลุกขึ้นเบาวางวางเลยไหมสองสามมือหรอกกดหลายยอดแล้วครับบ่มีเลยมื้อนี้บ่มีเอียบ่มีนี่ออกเลยมื้อนี้ธรรมดามันออกค่อนมามันสิน้ําไหลมันสิพุ่งเอียออกเลยเฮากินน้ําลงไปมันเป็นนี่มื้อนึงมันสิออกค่อน3เที่ย4เที่ยมื้อนี้บ่มีหยังจักเที่ยเลยมื้อนี้ย่าอยู่เฮียนผมนั่นจนว่าโอ้คือดีแท้ว่าซั่นบ่ออกค่อนว่านี่แม้ว่าซั่นโหเห็นความแตกต่างเลยอันย่ามื้อเช้าลุกขึ้นมันสิเบาเวิ้งว่างๆไปเลยบ่มีว่าเมื่อยบ่มีว่านนี่ลุกก็ง่ายเวลาย่างไปนี่อันหัวเข่านี่ก็แก๊บก็แก๊บก็แก๊บปวดแต่ว่าโตมันปวดแห้งนี่มันปวดแอวกับไอ้ขาจำเนี่ยมองกระดันขาไข้นี่แหละปวดมันก็รู้สึกคล้ายๆออกไงบ่ปวดกินง่ายรสหวานคมกล่อมดีผู้ใดเป็นคือผมนี่คือพอวันนี้ให้ซื้อน้ำมังคุดแซนสุวรรณนี่เด้อเจ็บแข้งปวดขาคือพอวันนี้ซื้อมากินโลดคิดว่าพ่ออยู่ไปได้ดนยุ่นแล้วกันกินเรื่องซื้อมือนี่เป็นเรื่องซื้อมือนี
1: ่น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ยายละสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังละยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเฮ้ยที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อย่าเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อย่าเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมู
3: สนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายวัยไหนดื่มได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทีนวัยเฒ่าเราไม่ว่ากันถ้าอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องมีน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณไว้ติดบ้านติดเรือนไว้นะคะและไม่เฉพาะแต่คนทั่วไปที่จะดื่มได้นะคะหญิงตั้งครรภ์ก็ดื่มได้เช่นเดียวกันท่านที่มีโรคประจำตัวไม่เรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานนี่ก็ดื่มได้เหมือนกันเพราะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของเราขวดนี้นะคะผลิตจากมังคุดแท้ๆ 100% แล้วก็เป็นมังคุดที่เราคัดกันแล้วว่าเป็นมังคุดที่ปลอดสาร GAP อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของการที่คุณจะดื่มหรือรับประทานน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของเราคนคลักเลยนะคะจะเรียกดื่มก็ได้จะเรียกทานก็ได้เพราะว่าเราผลิตจากมังคุดแท้ๆ 100% ทั้งเนื้อทั้งเมล็ดนะคะเราถูกผสมผสานกันสกัดออกมาด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงได้ความข้นข้นคลักมากๆท่านได้ลองดื่มแล้วท่านจะติดใจบอกเลยนะคะใครที่ยังไม่เปิดใจเปิดขวดเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าในขวดของเรานั้นมันข้นขนาดไหนท่านใดที่เปิดใจเปิดขวดแล้วก็เทน้ำมังคุดสกัดออกมาใส่แก้วในปริมาณ 20-30 ซีซีแล้วก็ดื่มเช้าเย็นก่อนอาหารเนี่ยท่านนั้นล่ะค่ะจะรู้ได้ว่ามันดีจริงๆวันนี้อยากจะเปิดใจเปิดขวดทดลองดื่มอยากให้ใครมาบอกเราได้ว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดื่มน้ำมังคุดแล้วมันดีเลิศอยากให้ใครมาบอกแบบนั้นเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะวันนี้เปิดใจเปิดขวดลองพิสูจน์น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณแล้วคุณจะรู้คุณภาพเป็นอย่างไรด้วยตัวท่านเองมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยานี่เยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะสารแซนโทนจากเปลือกมังคุดนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะจริงๆมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูสภาพผิวให้นุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านซึ่งเจ้าอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากสิ่งแวดล้อมนี่ก็อย่างเช่นแสงอาทิตย์ที่มีรังสี UV จากมลพิษควันบุหรี่ก๊าซจากไอเสียรถยนต์ที่มากเกินไปพ่นกันออกมาอยู่นั่นแหละบางทีเราเห็นรถบางคันนะคะโอ้โหพวยพุ่งออกมาดำมืดทีเดียวขนาดไม่ดำนี่มันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราแล้วนะคะยิ่งทั้งสีดำตั้งกลิ่นโอ้โหรุนแรงมากๆและนอกจากนี้การประกอบอาหารบางชนิดอย่างเช่นการย่างเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงๆแบบเนี้ยน้ำมันที่ใช้ทอดแล้วทอดอีกทอดซ้ำบ่อยๆในอุณหภูมิที่สูงมากๆก็ด้วยถ้าหากร่างกายเรากำจัดออกไม่หมดนะคะกับเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะทำให้สิ่งนี้เนี่ยมันมากขึ้นในร่างกายแล้วก็เป็นสาเหตุของโรคภัยของเราได้สารแซนโทนยังมีสรรพคุณช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารนะคะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นไปอย่างปกติลดปัญหาการท้องผูกปรับสมดุลให้กับร่างกายชะลอความเสื่อมเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกต่างหากค่ะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเราสกัดจากมังคุดพันธุ์ดีผ่านกรรมวิธีสกัดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่เข้มข้นจริงๆฟลาโวนอยด์นี่ถือเป็นวิต ามินที่มีโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกับฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นเต่งตึงให้กับผิวมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันการเกิดมะเร็งเช่นนี้เราจึงใช้มังคุดเพียงอย่างเดียว 100% โดยที่ไม่ผสมสมุนไพรใดๆทั้งสิ้นค่ะเติมรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยทับทิมแอปเปิ้ลเขียวมะนาวและบลูเบอร์รี่ไม่ใส่สารกันบูดนะคะแนะนำท่านถ้าหากว่าเปิดขวดดื่มแล้วควรเก็บแช่ในตู้เย็นน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำจากอาหารผลไม้ถือเป็นหนึ่งในอาหารหลัก5หมู่จึงปลอดภัยกับผู้ดื่มวิธีการดื่มก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะดื่มวันละ20-30 ซีซีเช้าเย็นก่อนอาหารท่านไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะ20-30 ซีซีนี่มันขนาดไหนเราจะมีแก้วเตืองให้ค่ะผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้เขามีการเปรียบเทียบความหวานน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์1แก้วตวง30ซีซีเท่ากับความหวานข้าวสวย1ช้อนครึ่งเท่านั้นเองขนาดทดลองดื่มต่อเนื่องอย่างน้อย3ขวดอยากได้ความมั่นใจปรึกษาสอบถามกับหนุ่มอนามัยได้ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ให้ผู้ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์มากกว่า10ปีมั่นใจแล้วค่อยสั่งไปดื่มกันคะถ้ามีอาการต่อไปนี้อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะมีไข้เรื้อรังต่ำบางทีต่ำมากจนสังเกตอาการก็ไม่ได้เลยแล้วก็มักจะเป็นตอนเย็นๆตอนบ่ายๆเหงื่อออกมากผิดปกติช่วงกลางคืนอ่อนเพลียเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะนอนมากขนาดไหนนอนเต็มที่ยังไงความอ่อนเพลียนะมันก็ยังมีอยู่ร่วมกับการเบื่ออาหารด้วยน้ำหนักลดผิดปกติด้วยอาการแบบนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเป็นวัณโรคก็ได้วันนี้สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยค่ะมีเรื่องราวของวัณโรคมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอย่างละเอียดเลยนะคะติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ
4: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
5: วัณโรคคือโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจการจามการไอหรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานานๆวัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่องวัณโรคถือเป็น1ใน10สาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกขณะที่วัณโรคนั้นก็ถือเป็นโรคที่มักเกิดขึ้นในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่บกพร่องจะทำให้เชื้อวัณโรคสามารถติดและแสดงอาการได้ง่ายอาการของวัณโรคอาการวัณโรคจะแบ่งออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแฝงและระยะแสดงอาการโดยเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วเชื้อจะพัฒนาไปอย่างช้าๆอาจต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ไปจนถึงหลายปีกว่าจะแสดงอาการใดๆให้เห็นในระยะแฝงผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วจะไม่มีอาการใดๆแสดงให้เห็นเนื่องจากเชื้อไม่ได้รับการกระตุ้นทว่าเชื้อแบคทีเรียก็ยังคงอยู่ในร่างกายและสามารถก่อให้เกิดอาการจนเข้าสู่ระยะแสดงอาการได้ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีการตรวจพบเจอเชื้อในระยะแฝงแพทย์อาจให้เข้ารับการรักษาและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อรวมถึงลดความเสี่ยงที่อาการจะเข้าสู่ระยะแสดงอาการระยะแสดงอาการเป็นระยะที่เชื้อได้รับการกระตุ้นจนเกิดอาการต่างๆโดยอาการในระยะนี้จะปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนเช่นมีอาการไอเรื้อรังไอเป็นเลือดเจ็บหน้าอกหรือรู้สึกเจ็บเวลาหายใจหรือไออ่อนเพลียมีไข้หนาวสั่นมีอาการเหงื่อออกในเวลากลางคืนน้ำหนักลดและความอยากอาหารลดลงทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้ววัณโรคจะแสดงอาการที่ปอดซึ่งเรียกว่าวัณโรคปอดแต่เชื้อก็สามารถกระจายไปยังส่วนอื่นๆในร่างกายและทำให้เกิดอาการผิดปกติที่เป็นอันตรายได้เช่นวัณโรคกระดูกวัณโรคเยื่อหุ้มสมองสาเหตุของวัณโรคสาเหตุของวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียท ที่สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศโดยผ่านทางการไอจามการพูดและการหายใจโดยความเสี่ยงของวัณโรคจะเพิ่มขึ้นหากเป็นผู้ที่เคยพักอาศัยหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมากเคยมีการติดต่อและสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากโรคร้ายแรงหรืออยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันและผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีจากปัญหาทางด้านโภชนาการยาเสพติดไม่เพียงเท่านั้นเด็กและผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคเนื่องจากทั้งสองวัยนี้จะมีสุขภาพที่อ่อนแอกว่าคนในวัยผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้น้อยกว่าเพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายจะกำจัดเชื้อได้เองตามธรรมชาติหรือหากเคยได้รับเชื้อมาก่อนแล้วผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงเชื้อก็จะไม่แสดงอาการใดๆเช่นกันการวินิจฉัยวัณโรคการวินิจฉัยวัณโรคเบื้องต้นด้วยตนเองสามารถทำได้หากอยู่ในระยะแสดงอาการแต่ถ้าเป็นระยะแฝงจะไม่มีอาการใดๆแสดงให้เห็นจึงต้องอาศัยวิธีการวินิจฉัยโดยแพทย์โดยในเบื้องต้นแพทย์จะใช้วิธีการตรวจทางผิวหนังเพื่อดูระดับภูมิคุ้มกันและหากมีความผิดปกติแพทย์จะสั่งตรวจอื่นๆเพิ่มเติมวิธีที่แพทย์นิยมใช้ในการตรวจวัณโรคได้แก่การตรวจเลือดการเอ็กซเรย์การส่องกล้องการตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจน้ำไขสันหลังไม่เพียงเท่านั้นหากแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยจะมีอาการของวัณโรคแพทย์จะสั่งเก็บเสมหะของผู้ป่วยเพื่อยืนยันโรคและใช้ตัวอย่างเสมหะเพื่อทดสอบหายาที่สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดการรักษาวัณโรคการรักษาวัณโรคทำได้ด้วยการรับประทานยาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการดูแลสุขภาพทว่ายาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคนั้นเป็นยาที่มีผลข้างเคียงรุนแรงและอาจเป็นพิษต่อตับดังนั้นในการรักษาแพทย์และผู้ป่วยจึงต้องร่วมมือกันสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งถ้าหากผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนความอยากอาหารลดลงหายใจลำบากมีอาการไข้ติดต่อกันหลายวันอย่างไม่มีสาเหตุมีอาการบวมที่บริเวณใบหน้าและลำคอมีปัญหาในการมองเห็นผิวซีดเหลืองหรือมีปัสสาวะสีเข้มขึ้นผิดปกติผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยทันทีเพื่อความปลอดภัยภาวะแทรกซ้อนของวัณโรคภาวะแทรกซ้อนของวัณโรคมักเกิดขึ้นจากการรักษาที่ล่าช้าหรือการรักษาที่ไม่ต่อเนื่องโดยอาการของภาวะแทรกซ้อนอาจไม่รุนแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ภาวะแทรกซ้อนที่มักพบได้ในผู้ป่วยวัณโรคได้แก่ไอเป็นเลือดฝีในปอดภาวะน้ำในช่องหุ้มปอดอาการปวดบริเวณหลังข้อต่อกระดูกอักเสบหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบปัญหาเกี่ยวกับตับและไตและโรคหัวใจจากการที่เชื้อวัณโรคกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆการป้องกันวัณโรคการป้องกันวัณโรคทำได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและระมัดระวังในการอยู่ใกล้กับผู้ป่วยวัณโรคเป็นเวลานานๆหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรสวมหน้ากากอนามัยไม่เพียงเท่านั้นการได้รับวัคซีน BCG ก็สามารถช่วยป้องกันวัณโรคซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนพื้นฐานที่ต้องฉีดให้เด็กแรกเกิดและเป็นวัคซีนที่เจ้าหน้าที่ต้องฉีดเช่นกันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือต้องคอยดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่อายุต่ำกว่า35ปีประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่ที่ประมาณ 80% และมีระยะเวลาในการป้องกันยาวนาน10ถึง15ปี

0: ิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: ฮัลโหลค่ะแม
3: ่ครับผม
2: ผมนุ่มอนามัยเด้อที่ไปส่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณเมื่อนั้นล่ะครับ
3: จ้าย่างใด
2: เป็นยังไงแม่พ่อเพิ่นกินจักมื้อแล้ว
3: เอออีพ่อก็ว่ากินข้าวแซ่บดีแล้วล่ะ
2: ครับเป็นยังไงแน่แล้วคือเจ้ากินไปจักมื้อเลยแม่
3: แล
2: ้วเรากินน้ำมังคุดแสนสุวรรณไปจักมื้อล่ะครับ
3: อ้าวแล้วมัน3มื้อ6มื้อนี่เลยล่ะเบิดแล้วกวาดแม่งกวาด2ครั้งอยู่เนี่ย
2: โอ้อาการเป็นยังไงต่างเก่าบ่แล้วอยู่บ่
3: แล้วว่ากินข้าวแซ่บแต่ว่าเราบ่มีไอ้คือสุดยาว่ากันทีละอันว่าบ่มีไอ้ลูกขึ้นมาย่างเจ้าน่ะตะกี้ยายเด้ลูกขึ้นมาง้ามเจ้าอ่ะยายละกะหน้ามืดบินหัวแน่แล้วซั่น
2: ครับแล้วเป็นยังไง
3: นี่บ่เป็น
2: แล้วเป็นยังไงก็แม
3: ่โรคเต้ารีมาตอยความดันไขมันของเราน่ะแล้วก็เปลี่ยนเลือดในสมองตีตียางหายาง
2: ก่อนดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่แล้วมีอาการยังไงแม่
3: เอาแล้วก็ลุกขึ้นมาง้างมือเจ้าแล้วก็ลุกหนึ่งเข่าได้อยู่ล่ะจะว่าหันไงแล้วหันไงน้ำมือย่างกลับไปชวนมาบ้านนี่ไก่ที่ก็หอดล้างมือแล้วบ่ได้หด
2: เมื่อยแห้งกว่าตี
3: เมื่อยเมื่อยแล้วก็ดินน้ำเนี่ยสั่นระวางอ่ะ
2: ครับผม
3: แบบนี้เดี๋ยวนี้บ่เปลี่ยนว่าบ่เปลี่ยนคณะว่าบ่ไงคณะที่หันมือมันจะกินอันนี้มันเนี่ย
2: ตั้งแต่กินแซนสุวรรณนี่มัน
3: ก็เข้ากระแทกไรมะเต้าเนี่ยแม่เฮ็ดกันกากหมูให้ได้ง่ายให้กินแล้วก็ผัดเผ็ดกระดูกถึงผัดกุ้งกินข้าวแซ่บหลายแซ่บมะเต้าเนี่ย
2: อืมแต่ก่อนนี่กินข้าวบ่ได้เลยติแม
3: ่แต่กินตะกี้กินบ่ได้เลยล่ะแต่นี้ใครแม่กินข้าวได้แม่อยู่
2: อาการเมื่อยก็ดีขึ้น
3: เออดีขึ้นอยู่
2: บัดนี้ขอต่อได้เป็นจังได๋ผู้ว่าเป็นเก่าน่ะมันทรงอ่อน
3: ลงบ่ครับ
2: ครับ
3: แล้วเราบ่ระบบเพิ่นปวดแล้วกินยาซื่อมื้อ
2: ครับผมยาหมออ
3: าหารเนี่ยซื้อมือ
2: ยาหมอ
3: นั่งมังคุดยังกินยาน้ำ
2: ยาหมอยังกินอยู่เนาะ
3: จ้ากินอยู่ค่ะ
2: ครับผมครับผม
3: อันไขมันน่ะก็กินแล้วก็สร้างเลือดมันก็กินอยู
2: ่ครับผมแต่ว่ากินแต่ก่อนนี่สิมีอาการเมื่อยล้าเวลาปกติทั่วไปแม่นบ่ครับ
3: จ้าเมื่อยหลาย
2: เมื่อยแบบย่างไปใกล้ๆนี่ได้บ่แม่จัก100เมตรนี่บ้าน
3: ได้อยู่
2: แต่ว่าแห่งเมื่อยติ
3: เออเมื่อย
2: มีหอบนําบ
3: ่บ่
2: เมื่อยย่าง
3: นี้แล้วซั่นน่ะ
2: เมื่อยล่ะซื่อๆมันบ่คือสิลอยไปเลย
3: ย่างล่ะย่างขาแล้วก็เบิดหน้าซื่อๆเนี่ย
2: หน้าเมื่อยน้ําติ
3: จ้า
2: ตอนนี้หน้าเมื่อยน้ําบ่มีอาการหน้าเมื่อยบ
3: ่แต่บ่ได้ถามแล้วมีแต่ว่าบ่มีอะไรเป็นได้พอรู้ขึ้นมาแม่ถามร่างพี่บ่มีอะไรเลยล่ะบ่คือทุกมื้อว่างจ้ะ
2: ครับผม
3: จ้า
2: พอแล้วซื้อหยังก่อแม่
3: พ่อเฉลิมขวัญทอง
2: พ่อเฉลิมขวัญทองบ้านยังครับ
3: บ้านน้องสาดโมตีค่ะตำบลน้องสาดในละขายอำเภอขอนสวรรค์
2: จังหวัดชัยภูมิเนาะ
3: จ้า
2: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆด้วยแม่เด้อครับสวัสดีครับแม่ครับ
3: ครับผม
2: สวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดแสนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่ขึ้นสถานีพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F Mark หรือ

0: านนาจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: จริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: คือวันใช้เกิดดีครับบ้านน้องปอมาเลขที่33หมู่ที่6ตำบลอ่างทองอำเภอสับสะแกจังหวัดประจวบเพราะว่าพอมาอยู่ที่ดูแล้วน้ำมังคุดแซนสุวรรณนี่บ่ก็รู้สึกดีเลยล่ะสายตาบ่บ่รู้สึกมันเป็นฝ้าฟางเนี่ยจากหน่อยแต่ว่าพอมากินแล้วมันกับชัดขึ้นกว่าเก่าดีขึ้นกว่าเก่าจากมือที่เคยซ้ามือที่เคยบิดกับมือนี้อาการแล้วดีแบบมันบ่ซ้ามันบ่นั่นมันบ่หนีมันบ่งอมันเปลี่ยนจังๆแล้วขึ้นมาปุ๊บมันติดจังมือมันติดจังเลยเนี่ยเพราะมันจังปุ๊บมันคล้ายๆแบบว่าคือเราเมื่อบิดเอาคือเป็นแค่แฟงสิบิดก็บิดกับมีความรู้สึกอันนี้ก็มันเกิดเป็นว่าโดนนั่นแหละแต่ว่าแกอย่างนี้บอกเป็นแล้วมีขึ้นต้นไม้เนี่ยเนาะพอขึ้นต้นไม้เนี่ยขึ้นได้จากสามเม็ดซีเมนต์ขาตันแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นได้ขาบอสันแล้วว่าเข้าเนี่ยมีปัญหาแกรู้สึกว่าบ่มีแล้วเคยกินน้ำมังคุดมาหลายยี่ห้อแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้มันเข้มข้นกินน้ำมังคุดแซงสวนไปเบิดสองขวดครับพี่น้องก็คือว่ามีปัญหาสุขภาพร่างกายเยอะครับผมอยากให้แนะนำลองเบิ่งกินน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหื้อที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะล่ะ
1: กระขวดสีเหลืองทองเด้อย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อย่ายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาดนี้ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมู
3: เราไปฟังกันว่า10ประโยชน์ของมังคุดนั่นน่ะมันช่วยอะไรเราได้บ้างดีต่อสุขภาพอย่างไรมังคุดนี่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะส่วนต่างๆของต้นมังคุดนั่นน่ะมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาเพียบเลยนะคะช่วยบรรเทาอาการต่างๆรวมไปถึงมีผลดีต่อสุขภาพด้วยมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแถมเปลือกมังคุดก็ยังมีสารแซนโทนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเราอีกด้วยนะคะสรรพคุณของมังคุด10อย่างที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเลยมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูสภาพผิวให้ชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านมังคุดยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปรี้กระเป๋าค่ะเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อที่ผิวหนังแก้อาการคันรักษาผิวหนังบวมแดงได้เปลือกของต้นมังคุดนะคะนำมาบดทำยาสมุนไพรช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวช่วยต้านแบคทีเรียแล้วก็ลดสิวบนใบหน้าได้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารทำให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติลดปัญหาท้องผูกค่ะถ้าหากว่าถ่ายเป็นมูกเลือดใช้เปลือกมังคุดต้มกับน้ำสะอาดดื่มช่วยบรรเทาอาการได้นะคะผลดิบแล้วก็เปลือกของมังคุดสามารถช่วยสมานแผลแก้ท้องร่วงแล้วก็แก้ท้องเสียได้ด้วยและข้อที่10มังคุดช่วยลดกลิ่นปากส่วนเปลือกมังคุดช่วยลดกลิ่นตัวจึงนิยมนำมาสกัดทำเป็นสบู่มังคุดค่ะเมื่อรู้สรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของมังคุดเช่นนี้แล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่คะความสะดวกสบายเราอัดแน่นไว้เต็มที่เต็มเปี่ยมเลยในขวดนี้กับน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณวันนี้ใครที่มองหาการดูแลสุขภาพเสริมเพิ่มเติมเข้าไปจากการที่เราดูแลสุขภาพตัวเองดีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวช่วยให้สุขภาพของเราดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณติดบ้านติดเรือนไว้รับรองดีต่อสุขภาพแน่นอนทุกครั้งที่ท่านดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณท่านจะได้สารแซนโทนเต็มถึง45ชนิดจากที่มีในธรรมชาติกว่า200ชนิดในมังคุดเรามีมากกว่าในผักในผลไม้สีเข้มๆชนิดอื่นๆซึ่งมีปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าสารแซนโทนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นดูแลสุขภาพที่ดีมากที่สุดก็คืออัลฟาแมงโกสตินค่ะเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้จากนักวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงรวมกันมากที่สุดอัลฟาแมงโกสตินนี่เป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีต่อร่างกายมนุษย์ในหลากหลายมิติน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดละ370บาทสั่ง3ขวดในราคา 1,100 บาทสั่งขวดเดียวเราไม่มีกล่องให้นะคะนอกจากท่านจะยกโหลยกลังน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดสีทองคอขวดสีเปลือกมังคุดเขียนข้างขวดเป็นภาษาไทยเท่านั้นว่าแซนสุวรรณสังเกตฝาเป็นฝาเกลียวนะคะไม่ใช่ฝาล็อกแบบซอสมะเขือเทศนะ

0: บางสิ่งบางอย่างที่เรามองเห็นนึกว่ามันจะเป็นของจริงมันอาจจะกลายเป็นของปลอมก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อทุกอย่างที่สายตามองเห็นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณแล้วก็ขวดนี้ของแท้จริงๆไม่ได้มีของเทียมฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณดื่มเป็นประจำดีต่อสุขภาพค่ะนอกจากน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณที่เป็นสินค้าชูโรงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียอดสั่งซื้อสูงมากๆแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะแนะนำท่านอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโบพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบกาแฟดีๆคอฟฟี่ดื่มแล้วดีดีดื่มแล้วอร่อยยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่สบู่สุชาวดีเนื้อแน่นๆไม่เปื่อยยุ่ยง่ายสบู่ของคนทุกวัย
1: แซนสุวรรณกรุ๊ปขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่มอบให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีคุ้มราคาได้ประโยชน์คุ้มค่าหวังผลได้อย่างแน่นอนน้ำมังคุดแซนสุวรรณขวดสีเหลืองทองเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารจากผลไม้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีราคาขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทโกบันพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบส่วนผสม10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสร้างตำนานหน้าใหม่เกษตรกรไทยราคากระปุกละ580บาท2กระปุก 1,000 บาทกาแฟดีดีคอฟฟี่กาแฟที่มีผงมังคุด 5% และส่วนประกอบอื่นๆ15ชนิดดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ที่มากกว่าดื่มกาแฟดีๆคอฟฟี่ราคากล่องละ150บาท12กล่อง 1,500 บาทยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่และสมุนไพร10ชนิดเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากและฟันราคาหลอดละ100บาท6หลอด500บาทสบู่สุชาวดีสบู่เนื้อแน่นไม่เปื่อยยุ่ยง่ายส่วนผสมจากมังคุดและน้ำนมแพะสบู่ดีของคนทุกวัยสุชาวดีราคาก้อนละ50บาท12ก้อนราคา500บาทสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร083-264-2953 083-264-2953
0: ฝากองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีๆไว้ตรงนี้ค่ะเจ็บป่วยไปหาหมอนะคะรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ควรให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อมีเวลาก็ออกกำลังกายเหมาะสมตามวัยอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3วันปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอการสวดมนต์การนั่งสมาธิทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นได้ค่ะ
2: ลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากแง่คิดมุมมองของการดำเนินชีวิตสักนิดหนึ่งค่ะแต่ละคนเจออะไรมาไม่เหมือนกันอย่าตัดสินกันเพราะสิ่งที่คุณเคยเจอมาส่งท้ายกับเพลงนี้นะคะที่เป็นเพลงร้องแก้ชื่อเพลงว่าของแท้อย่าเสียงของคุณเพ็ญพักแล้วก็คุณละอองดาวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ

คนลืมตัวมัวเผลอละเมอลงก็มักคงพลังได้ในภายหลังจึงสมควรรู้ประหยัดระมัดระวังรู้จักยั้งรู้จักแบบรู้แยบคายอย่าเหิมเห่อเผลอผยองลำพองสักรู้ผูกรักภักดีเป็นที่มา

0: เอาไมตรีป้องกันพยันตรายบังอับ
1: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: ระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราทายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสวิทชัย0811330630 081 133 0630 081 133 0630เจาะถึง
4: ค่ะดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงคำจำปาทองโทร0205540711 5540711
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
8: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นปนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
7: นี่ยาทายพยาธิเค16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีเค16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิเค16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
8: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเค16แน่นอน
7: ยาทายพยาธิเค16ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: พรายแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
1: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
0: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่ว

0: สนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 089687
1: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุ

รพลสมบัติเจริญเราบอกว่าของปลอมเนี่ยนี่เดี๋ยวเบิ่งทายางกะฮู้กั้นของแท้มันต้องอ้นต้นเอ็นเต้นมันต้องติงไปติงมาเนาะอันนี้ระบบติงยักเถือแสดงว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนะส่วนผู้สาวก็เลยบอกว่าเอ้ยของแท้ตัวอ้ายเอ้ยขั้นจากพิสูจน์ก็ล่องจับเบิ้งแต่ว่าก็ต้องเสียค่าจับแน่เอาว่ากันไปสละครับพี่น้องเนาะทุกมือนี้มันก็ต้องปลอมแน่ดิเพราะว่าของแท้นี่มันอวดคนบ่ได้ดิคนเฮามันบ่ยอมรับความจริงเนา

มันโซ่บ่ได้นะครับมันก็ต้องมีแนวเสริมเติมของมาสละเนาะแต่ผมว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะมันขึ้นอยู่กับคนมองหรอกครับผมว่าคนที่หัวงอกนี่เนาะผมสีขาวๆนี่มันก็ดูดีดิมันก็ดูดีนะนะครับบ่จําเป็นต้องไปย่อมเสียเงินเสียค่ำนี่เป็นแบบธรรมชาติเลยเพียงแค่ว่าเราดูแลตัวเองซะหน่อยนึงดูแลสุขภาพร่างกายมันดูดีมันดูดีเองนะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพเห็นไหมครับพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได้ล่ะพี่นิดใช่จังควรสิแก่มีคุณภาพเอ้าแก่มีคุณภาพมันสิยากหยังแค่นี้เด้นะครับมันต้องมีแนวเสริมตัวมันต้องมีตัวช่วยครับทุกวันนี้จะทำอะไรแบบไม่มีตัวช่วยไม่ได้นี่มาแล้วนะครับพี่น้องคุณเคยหุ่นจักรดีสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราเป็นตัวช่วยที่สำคัญครับผู้ใดก็ดื่มกินกันนี่1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนะครับอินทราผลิตจากสมุนไพรถึง23ชนิดนะครับนำเอาสมุนไพรมาสกัดการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดก็ทำการทดลองก่อนเด้อีแม่เอ้ยบ่แม่นว่าสิแบบเอามาโฮมกันผสมผสานกันหลายเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะสมุนไพรบางชนิดมันบ่สามารถอยู่น้ำกันได้ดีอยู่น้ำมือบ่ได้ตัวมันแยกต้องแยกอยู่ต่างหากฉะนั้น23ชนิดนี้ทำการทดลองแล้วนะครับว่าสามารถทำงานร่วมกันและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซอยกันไหมครับทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสละครับเนาะอย่าลืมเด้อโทรหาพินิจชัยครับทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156 0894176156นะครับนี่คือเบอร์โทรหาพินิจชัยก่อนก็ได้นะครับ0894176156ครับฝากพี่น้องบ้านเฮาด้วยครับอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายนะครับเสี่ยงครับเสี่ยงท่านอาจจะเจอของเรียนแบบแอบอ้างของปลอมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเพราะว่าอินทรามันเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจากแคนาดานะครับกว่าจะขนส่งมาโอ้เสียเวลาหลายเดือนครับการจัดเก็บจึงดีมากเอามาเปิดแล้วมาว่างไว้นี่โอ้ยไม่นานเสื่อมแท้แน่นอนนะครับเสื่อมคุณภาพกินไปกะโปรเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมีน้ำซ้ำยังให้โทษแก่ร่างกายอีกด้วยนะครับเอาโทษหาพินิจใช่นี่แหละครับพี่น้องโทษหาเล่าโหลดนี่ได้ของแท้เป็นแน่นอนครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156ครับ

0: ลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินทาอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าเวทีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินทาผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบนี้ในผมจะโทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
2: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส
3: หนุ่มก้องกับหนุ่มเกียงเป็นเสียวหักเสียวแพ่งกันทั้งสองแปวเมียอยู่คนละบ้านคนละจังหวัดคืนหนึ่งฝนตกหนุ่มก้องจังโทรศัพท์ไปถามหนุ่มเกียงเป็นไงไอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักบ่หนุ่มเกียงตอบหนักอยู่ให้หมอน้ำเต็มองเลยเฮากับเมียน่ะโจมยังได้กับบ่ขึ้นสงสัยนักเติบเฮ้ยแล้วเป็นไงทั้งบ้านตัวฝนตกดีบ่หนุ่มก้องได้โอกาสจึงตอบหนุ่มเกียงไปว่าตกดีอยู่ตัวเฮ้ยมันบ่ด่าแม่ผู้ใดจักเถื่อว่ะ
2: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส

ท่านใดแบบนี้ก็ถือว่าโอ้ยบุญหลายสายเหย้าสละครับเนาะนางกวักมหาเสน่ห์ผู้ใดๆกับใครก็ปรารถนาครับถ้าผู้หญิงที่มีความงามงามในที่นี้ต้องงามทั้งสองอย่างนะงามทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในคืองามจิตงามใจนี่ละส่วนงามภายนอกก็ต้องเบิ่งครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนื้อหนังมั่งสานั่นละงามภายนอกคือรูปร่างหน้าตาผู้หญิงบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีนะแต่ว่าดูดีอ่ะผมว่าเขาทากว่าเด้บางคนน่ะหน้าตามันงามอยู่พินิจใช่เอ่ยแต่ว่าเบิ่งแล้วมันแสดงว่าสุขภาพไม่ดีนะมีส่วนนะครับผู้หญิงบางคนนี่อุ้ยออร่าแน่แสดงว่าเลือดล่มดีฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี่ครับเพิ่นเว้าถึงเบญจกัลยาณีเด้ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนานะเบญจกัลยาณีหมายถึงว่าสตรีผู้มีสุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม5ประการครับเบญจแปลว่า5นะนะครับงามอย่างแน่ครับ1ละผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามและก็วัยงามครับผมนี่คือผมเรือนผมนี่ผมงามก็คือมีผมเหมือนหางนกยูงนะเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้าเห็นไหมครับนี่คือลักษณะผมงามเนื้องามนี่เบื้องมองไหนครับดูที่ริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนี่เรียบสนิทมิดชิดดีนี่คือลักษณะของผิวงามครับอย่างที่3คือฟันงามครับคือขาวเหมือนสังและเรียบเสมอเหมือนเพชรเรียงนะครับอย่างที่4ก็คือผิวงาม

ำถ้าผิวดำก็ดำเสมอเหมือนดอกอุบลถ้าขาวก็ขาวเหมือนกลีบดอกกัญญิกานะนะครับไม่ใช่ดำดำด่างๆนะเออห้าวัยงามครับงามทุกวัยแมนคลอดบุตรมาแล้ว10ครั้งก็ยังดูสาวพลิ้งเห็นไหมครับนี่คือเบญจกัลยาณีผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะครับอันนี้คือเป็นการลักษณะของสตรีผู้มีสุภลักษณ์สุภลักษณ์ก็คือร่างกายดูดีนะนะครับเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนหน้าตาดีเด้แต่มีลักษณะตามนี้ผมดูงามเนื้อฟันผิวและวัยนะครับบางคนหน้าตาดีอยู่แต่ว่าผิวพรรณบ่ดีแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับพี่น้องครับนี่บางคนอาจจะคิดว่าอินทราของพินิจใช่นี่กินได้เฉพาะแต่ผู้สูงวัยความจริงผู้แสบผู้สาวหนูเล็กเด็กน้อยกินได้หมดครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนี่กินจะเห็นผลชัดเพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไงครับนะขั้นคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการเด้ออีพ่อแม่ฟังรายการอยู่นี่เห็นลูกสาวมันผิวพรรณบ่ค่อยดีมันจมหน้าเป็นประจำเดือนปวดทรมานนี่เอาอินทราไปเลยครับอินทรานี่1ขวดกินได้ทั้ง2เดือนให้กินทีเดียวเนี่ยมื้อเช้าตื่นขึ้นมานี่กินเดี๋ยวดื่มน้ำตาม 2-3 แก้วนี่รับรองเลยบ่เกินขวดนึงนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเวลามีรอบเดือนมาจะไม่ปวดเพราะว่าอินทราจะไปขับของเสียออกมาแดงจึ้งครึ่งพุ่นล่ะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างภายในดีภายนอกมันก็ดูดีนะครับเพราะอินทราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลจากภายในเด้อินทราแปลว่าภายในดูแลจากภายในออกมาหาภายนอกถ้าระบบภายในมันดีทุกอย่างมันก็ดีตามครับเนาะฝากไว้ด้วยครับโทรหากัน0894176156 0894176156ครับ

ป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะครับใครๆก็มีความปรารถนานะครับไม่ต้องไปแสวงหาดอกหล่าคำแพงเอ้ยเห็ดเนื้อเห็ดโตมันดีๆนะนะรักนวลสงวนตัวดูแลสุขภาพนี่เอาอินทราจากพญายพินิจใช้นี่ไปดื่มกินบ่เกิน3 ขวดสิอ้องตองขึ้นมาเลยต่อไปนิ่ว

0: ด้วย
1: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกันนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจงส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีลีครับถ้าผมกินแบบย่ำใดผมจะโทษสั่งเบอร
2: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
3: นี่คือเบอร์โทรของพินิจไทยด้วยครับ0894176156นี่ทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องพวกนี้นี่

ล่องสังเกตจากของตามนี้นะครับล่องสังเกตเบื้องว่ามีอาการเหนื่อยเพลียหรือเปล่านะครับผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวนะฮะตากระแห้งมีอาการชาที่เท้านะรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้านะครับบางคนกับร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนะฮะบางคนก็เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆของร่างกายก็หายซ่าครับนะโดยเฉพาะบริเวณเท้านะหรือว่าบางคนก็สายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับอาการเหล่านี้แสดงว่าเป็นเบาหวานนี่เมื่อยอยู่ตลอดผิวกระแห้งนะฮะผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตากระแห้งบะนี่แล้วก็ชาที่เท้าบะนี่ครับบางคนก็ชาตามมือตามเท้านะพร้อมก็มีนะครับเมื่อเกิดแผลก็หายยากมากตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการ

ของโรคเบาหวานครับนี่โรคเบาหวานก็ถือว่าเป็นโรคที่ขั้นสิวาอันตรายกับอันตรายครับขั้นสิวาโบอันตรายกับโบอันตรายได้ขั้นน้องหูจักควบคุมดูแลการรับประทานอาหารควบคุมมันได้มันก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับหลายคนครับที่เพิ่น

ฉะนั้นหลายคนเนี่ยครับคนสั่งซื้ออินทราเนี่ยอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันไม่เป็นยามันกินคู่กับยาต่างๆนี่เลยนะครับมันจะไปช่วยขับสารเคมีนะครับที่มันเกิดจากยาบางคนกินยาตลอดเวลาจังเสียนะครับมีผลต่อร่างกายแน่นอนถ้าเรากินยาเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนฉะนั้นอินทราเนี่ยมันจะไปช่วยขับสารเคมีไปปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นฝากตอนเมเดอร์ท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะครับนี่พินิจชัยขออนุญาตเลยนะครับนี่อินทรา1ขวดนะครับรับประทานนะได้เกือบ2เดือนนะครับนะส่งฮอดบ้านบริการฮอดมองเดอร์โทรหาพินิจชัยครับ0894176156 0894176156ครับ

0: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพืชชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156
2: ตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสู่สารอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลาง